0: วัง
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเล้งพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Line Man Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะสู้มันไปถึงเอ็นบีการาดบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB การาดถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: เย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร094-528-5636 Say yes, say yes
1: 나도 모르게 너에게 가고 있나 봐ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำบึกไข่ผัดหวานบึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านใดกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849

0: หามอเตอร์ไซค์มือสองคุณภาพดีราคาเป็นกันเองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466
1: คาร์แอนด์โฮมซิสเต็มทุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันทุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาศรีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีศรีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
2: ลานนม
0: สนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานนมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินสุขเสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 น.ถึง 01:061-895-597 คาช็อปหาดใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพง Red Lion and Nectech สาย RCA Radiant สาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเบลคาร์ช็อปหาดใหญ่080-536-2644เบลคาร์ช็อปสั่งได้จัดให้ถึงใจ

รงรัฐเป็นปึกแผ่นแก่นไทยใต้ร่มฉัตรประจักษ์ชัดในองค์พงศาวดารที่หลักหมุดสุดแคว้นแห่งแดนเขตสร้างประเทศสืบไทยแผ่ไพศาลเอกราชมั่นคงทำรงนานสืบพยานผ่านสายลายสือไทยทั้งชายขอบรอบ

0: วัง
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเล้งพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่านแกร็บ LINEMAN PANDA เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะสู้มัน
2: ไปถึง
1: เอ็นบีการาดบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB การาดถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: ้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636 Say yes, say yes
1: 나도 모르게 너에게 가고있나봐ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีโฟกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนด์ไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำหมึกไข่ผัดหวานหมึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านใดกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849

0: หามอเตอร์ไซค์มือสองคุณภาพดีราคาเป็นกันเองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466
1: Car and Home System ชุมเสียง Car and Home System จำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันชุมเสียง Car and Home System ร้านตั้งอยู่เยื้องๆ Lotus หาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาสีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีสีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
2: ลานลมสนามบินหาดใหญ่
0: มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานลมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินสุขเสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 ถึงตี 1 061-895-5970 ขาช็อปหาดใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพง Red Lion and Nectech สาย RCA Radiant สาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเบลคาช็อปภาพใหญ่080-536-2644เบลคาช็อปสั่งได้จัดให้ถึงใจ

อันเจวอลเลตตี้มาแล้วจ้ะนะครับดีเจวุฒิขอรายงานตัวกราบสวัสดีท่านผู้ฟังทุกพื้นที่นะครับ140กว่ายูเซอร์เดี๋ยวน่าจะแตะ200ทุกวันนะครับประจำการครับวันนี้คงจะไม่ซ้ายนะไม่ถึง10โมงเลยทางบ้านไม้ฟังเพลงออนไลน์24ชั่วโมงนะครับทานทำอะไรอยู่บ้างครับผู้ชาแบบนี้กินกาแฟน้ำชาขนมข้าวยำข้าวต้มหรือจ๋าครับขับรถอยู่ที่ท่าม่านเชื่อมต่อบูทูธอยู่โรงงานโรงกลึงโรงน้ำโรงเล็กคาแคเซเว่นเด็กปั๊มถูกสาขาถูกอาชีพอากิมลังอากิมเล้งอาแปะอาม่าอย่าไปลามพี่นุ่มเราถูกสาขาถูกอาชีพนะครับก็ฟังอยู่จังหวัดไหนกันบ้างเนี่ยหนองเนื้อจากค่าเจ๊ทรงคลาพื้นที่ใกล้เคียงนะครับก็อีกหนึ่งวันนะครับขอส่งกำลังใจกับพี่น้องกรุงเทพนะครับที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมนะครับก็ยังมีหลายพื้นที่คลองจันลมกาวนะครับตัดไม้เพชรบุรีตัดไม้ลาดพร้าวลำกระแมงแล้วก็มีอีกหลายพื้นที่ที่น้ำยังลดนิดเดียวยังเทียมเออยู่เลยนะครับตอนนี้หลากหลายหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือแล้วนะครับช่วยเหลืออาหารการกินก่อนเบื้องต้นนะครับนุ่มแพมเพิร์สยาอาหารอ่อนอาหารเด็กผมเชื่อว่าวันนี้น่าจะลงไปเยอะเลยแหละนะครับก็สู้ๆนะเดี๋ยวน้ำลดแน่นอนนะครับเร็วๆนี้แหละเพราะว่ากรุงเทพน้ำท่วมมันท่วมครั้งก็น่าจะ 2-3 วันนี้ก็วันที่3แล้วนะครับวันที่3วันที่4ตั้งแต่ฝนนัก27 3วันแล้วนะครับ 2-3 วันแล้ว26 27ตรงนี้ก็สู้กันต่อไปนะครับเราทางบ้านไม้ฟังเพลงออนไลน์24ชั่วโมงบ้านไม้เรดิโอแล้วก็แฟนคลับขอเป็นกำลังใจให้พี่ๆน้องๆ นะครับหรือจะเป็นคนภาคไหนก็แล้วแต่และที่ไปอยู่กรุงเทพได้รับผลกระทบนะครับสู้นะขอเป็นกำลังใจให้นะครับ

0: ร้อยหกสิบกว่ายูสเซอร์ขอบคุณที่ทานในเกณฑ์แนะนำผู้นำเพลงแล้วก็หลับฟังบานไม้ออนไลน์บานไม้เรดิโอนะครับคุณธีรยุทธปิยะกระพงการบ่น้องบอยใจสั่งมาสักเพลงครับก็จัดให้แล้วน้ำหอมดีเจวูดหอมติดต้นหน้านี้ฝากให้ด้วยนะแบบแคว้นในหลอดขวดละ50ชีดตัวขวดละ150ในหลอด50บาทชีดตัวขวดละ150นะครับขวดละ150 35 ml 50บาทก็9 ml หอมติดต้นหน้าทั้งในหลอดแล้วก็ทั้งชีดตัวนะครับช่องทางในการสั่งบันทึกเบอร์ลงทางโทรศัพท์รายดีขึ้นมาสั่งผ่านลาย094 528 5636นะครับ094 528 5636มันถึกเบอร์ลงทางโทรศัพท์หรือว่าขอหน้าไอดีโทรศัพท์ก็ได้จ้าสั่งครบ200ส่งฟรีถ้าไม่ถึง200กิจการส่ง20บาท
1: หากคุณ
0: 10นาฬิกากับอีก4นาทีจ้า
1: หากคุณกำลังเหนื่อยกับเรื่องราวที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเหนื่อยกับความคาดหวังเหนื่อยกับสิ่งที่พยายามควบคุมหรือเหนื่อยกับความคิดที่วนเวียนอยู่ในใจลองหยุดทุกอย่างลงสักครู่แล้วฟังเสียงลมหายใจของตัวเองอย่างช้าๆอย่างอ่อนโยนชีวิตของเราก็เหมือนนักเดินทางคนหนึ่งที่กำลังเดินอยู่บนเส้นทางอันยาวไกลและระหว่างทางเรามักเก็บสิ่งต่างๆใส่ลงในกระเป๋าของหัวใจทั้งคำชมคำตำหนิความสำเร็จความผิดหวังความรักและความเสียใจวันเวลาผ่านไปกระเป๋าใบนั้นก็หนักขึ้นเรื่อยๆจนบางครั้งเราลืมไปแล้วว่า

ลองมองดูใบไม้สักใบที่กำลังร่วงหล่นจากกิ่งมันไม่ได้ร้องขอให้ฤดูกาลหยุดเดินไม่ได้ต่อรองกับเวลาและไม่ได้หวาดกลัวการเปลี่ยนแปลงเมื่อถึงเวลามันเพียงปล่อยตัวเองลงสู่พื้นดินอย่างสงบ

ื่อเพลงว่าบ้านเธอบ้านฉันนะครับขอบคุณครับ175ยูเซอร์ที่ท่านได้ติดตามเราฟังบ้านไม้เรดิโอนะครับฟังเพลงออนไลน์24ชั่วโมงกับดีเจวุฒิจ้าอย่างนี้อย่าทิ้งกันนะทิ้งกันไม่ได้หรอก

0: เสียงไปทั่วโลก
1: เวลคาช็อปภาพใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพง Red Lion and Nectic สาย RCA Radiant สาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเบลคาช็อปภาพใหญ่080-536-2644เบลคาช็อปสั่งได้จัดให้ถึงใจแน่นอน
2: คาแอนด์โฮมซิสเต็มทุ่มเสียงคาแอนด์โฮมซิสเต็มจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันทุ่มเสียงคาแอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ084-969-5331คุณยุทธ086-290-6535
1: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาศรีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีศรีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
3: ลานนมสนามบินหาดใหญ่
1: มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานนมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินสุขเสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 น.ถึง 01-061-895-597
3: มองหามอเตอร์ไซค์มือสองคุณภาพดีราคาเป็นกันเองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68ช็อปสิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน093-769-8675 086-746-6900

0: ฟังเอาแบบยาวๆนะครับ78เพลงเลยนี่ก็ชั่วโมงที่2 11นาฬิกากับ43นาทีนะครับ
1: หลอกลวงกี่กี่สิบครั้งต้องเจอคนมาก
0: ลอย85ยูเซอร์ขอบคุณครับที่ท่านได้เกติดตามมาฟังเราแล้วก็ AI สักกี่ลาวนะแล้วก็ AI สักกี่ลาวเดี๋ยวแล้ว AI ก่อนฝนตกไหมวันนี้เดี๋ยวดูก่อนแป๊บนึงแป๊บนึง AI มา AI ขึ้นมาก่อนสิหาดใหญ่ฝนตกไหมวันนี้เช็คเลยเช็คเลย
2: วันนี้วันอังคารที่29กันยายน2569นะครับที่หาดใหญ่มีโอกาสเกิดฝนโดยส่วนใหญ่จะเป็นฝนสู้และมีโอกาสตกมากขึ้นในช่วงบ่ายครับ
0: ฝนตกเยอะไหมหาดใหญ่ช่วงบ่ายประมาณกี่เปอร์เซ็นต
2: ์เดี๋ยวเขาเช็คแล้วครับผม
0: เช็คเลยเช็ค
2: ดอนบ่ายวันนี้ที่หาดใหญ่โอกาสฝนค่อนข้างสูงเลยประมาณ 33-59% ตามชั่วโมงและมีโอกาสเป็นฝนฟ้าคะนองด้วยนะครับถ้าจะออกไปข้างนอกพกร่มไว้จะปลอดภัย
0: โอเคขอบคุณจ้ะ AI
2: ยินดีครับ
0: มีอะไรเราก็ถาม AI เลยเดี๋ยวนี้นะครับอาจจะมีช่วงบ่ายเดี๋ยวฝนตกในของหาดใหญ่ช่วงบ่ายนะครับช่วงบ่ายจะไม่รู้บ่ายเท่าไหร่แต่ว่าบ่ายโมงบ่ายสองบ่ายสามก็ว่ากันไปเอาขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนด้วยนะครับหลานาหน่อยค้าวังแล UNB กะลาดต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำทั้งสองสาขา68ช็อปเบลคาช็อปหลานชุมเสียงขายนมซิเทมบ้านมอแบตเตอรี่ร้านอาหารร้านนม

NB Garage บริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB Garage ถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านต้มแซ่บเล้งพริกสดโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นสาขา2ถนนนิพพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มนะจ๊ะถูกมั้ยร้านห้อยขาวังแร่สาขา2กับอาหารพื้นบ้านอร่อยแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านดนตรีโฟกซองขับกล่อมร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิด10โมงเป็นต้นไป0849633

ซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะครับลำไยไอ้ทองคำแน็กชาลีเพลงที่มีชื่อว่าห้ามฮอด179ยูเซอร์ทุกวันครับรายการนี้เรามีตั้งแต่9โมงเช้าถึงเที่ยงในส่วนของเบรกแรกช่วงเช้านะครับช่วงบ่ายช่วงบ่ายก็ทางสถานีนะครับ 99.0 หัดใหญ่ 92.2 สองสถานีนะครับพร้อมด้วยบ้านไม้ฟังเพลงออนไลน์ในช่วงบ่ายบ่าย3ถึง6โมงเย็นนะครับแต่ละวันเจอกัน 5-6 ชั่วโมงจันทร์ถึงเสาร์นะครับวันอาทิตย์หยุดกัน1วันเพลงเพื่อชีวิตสตริงมั้งว่าแซมแหละแต่ครับว่าจะเปิดเพลงไหนเพลงดังเพลงไหนเปิดหมดครับให้เป็นเพลงดังเพลงพลอเปิดแล้วท่านมีความสุขท่านมุ่นคืนมาฟังในช่วงบ่ายชอบหรือจะฟังออนไลน์นะครับเสียงพลอเชื่อมต่อลำโพงเชื่อมต่อคาเพลในรถบลูทูธน้องกี้ใส่ตื้อเลยฮันตัวจ้ะนะครับลุงหลึงชังลินกวนลังนี่เมื่อวานในการสนับสนุนฟูมูลซี่ชองนะครับนี่ขอบคุณด้วยจ้ะหลับฟังอยู่ก็หลากหลายพื้นที่ที่ให้เกียรติติดตามหลับฟังนะครับขอบคุณจ้าแล้วไงเอไอลาวเหรอคอยแรงวะ

น้ำหอมดีเจวูดหอมติดต้นนานนะครับแขวนในหลอดขวดละ50ละบาทแขวนในหลอด50บาทชีตัวกลิ่นผู้หญิงกลิ่นผู้ชายขวดอร่อย50สั่งกลับ200ส่งฟรีถ้าไม่ถึงก็ถ้าไม่ถึง200กิจการส่ง20หอมติดต้นนานจะเป็นแบบแขวนในหลอด9 ml 1ขวดจ่ายได้เกือบ1เดือนชีตัวกลิ่นผู้หญิงกลิ่นผู้ชายเกรดน้ำหอมพรีเมียมหอม6ถึง8ชั่วโมงนะครับ6ถึง8ชั่วโมงหอมทั้งวันต้องน้ำหอมดีเจวุฒินะครับช่องทางในการสั่งบันทึกเบอร์ลงทางโทรศัพท์รายดีขึ้นมาสั่งผ่านไลน์0945285636นะครับ0945285636เลือกก่อนนะ ID ไลน์ก็ได้นะจ๊ะ ID โทรศัพท์มันไม่ใช่ ID ไลน์ ID โทรศัพท์

ลานมิวช็อปป้าดังฟังอยู่ไหมนี่เขามาเมื่อวานช่วงวิทยุแต่ผมว่าเขาน่าจะฟังเยอะเพราะเขาฟังออนไลน์ด้วยคนที่ฟังออนไลน์บ้านไม้เนี่ยเขาจะเปิดยาวๆไว้เลยเพราะระบบเสียงดังดีมากเชื่อมต่อลำโพงเชื่อมต่อบลูทูธดูแล้วแต่ถ้าลายข่าวช่องแชทข่าวมันก็ตัดระบบโทรศัพท์แล้วต้องหาเครื่องที่ไม่ใช่แล้วก็ต่อเน็ตมาสักเครื่องนึงเอาไว้เชื่อมต่อบ้านไม้ฟังเพลงตลอดทั้งวัน

วันนี้ก็ขอบคุณอย่างสูงที่ท่านได้เกียรติติดตามมาฟังนะครับต่อเช้า9โมงเช้าถึงเที่ยงเราเจอกันที่นี่นะครับบ้านไม้เรดิโอครับพร้อมด้วยช่วงบ่ายช่วงบ่ายบ่าย3นะครับเริ่มบ่าย3ต่อเดียวเบรกที่2กับดีเจวุฒินะครับวันนี้ไปก่อนสวัสดีจ้าเดี๋ยวเจอกันนะบ่าย3ก็ที่นี่แหละทางบ้านไม้ออน

0: บริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB Garage ถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999
1: หอมเย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636

0: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านต้มแซ่บเพลงพริกสดโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นสาขา2ถนนนิพพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มนะจ๊ะมองหามอเตอร์ไซค์มือสองคุณภาพดีราคาเป็นกันเองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466 ขาช็อปภาคใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพงเรดไลออนแอนด์เน็กเทคสาย RCA เรดิเลียนสาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเบลคาช็อปภาพใหญ่0805362644เบลคาช็อปสั่งได้จัดให้ถึงใจแน่นอน
1: คาแอนด์โฮมซิสเต็มชุมเสียงคาแอนด์โฮมซิสเต็มจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันชุมเสียงคาแอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่เยื้องๆโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาสีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีสีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ล
2: านนน
0: สนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานนมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินศุกร์เสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 ถึง 01:0618955970 ขาวังแร่สาขา2กับอาหารพื้นบ้านอร่อยแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านดนตรีโฟกซองขับกล่อมร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิด10โมงเป็นต้นไป0849696

0: อยเครื่องบินแป๊บนึง
1: มีกี้ก็ไม่บินนะ
0: บินจังเลยตอนนี้อ่ะ
2: 1 2 3 4

0: FM 99
1: FM 99
0: สถานีเพลงเพราะฟังเพลินทุกเวลา
1: FM 99
2: คิดถึงเมื่อไหร่เปิดฟังได้เลยลูกทุ่งเพื่อชีวิต FM 99หาดใหญ่
3: เรือนไม้หอมบ้านพักสไตล์โมเดิร์นติดลำธารพบกับบรรยากาศแบบธรรมชาติบ้านพักเรือนไม้หอมเราใส่ใจในความเป็นส่วนตัวสะอาดสะดวกปลอดภัยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันมี Wi-Fi สำหรับนักท่องโซเชียลที่แรงสุดๆพร้อมรับงานปาร์ตี้กิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์พร้อมที่พักฟรีอุปกรณ์ปิ้งย่างและคาราโอเกะรับได้ถึง30ท่านบ้านพักเรือนไม้หอมเดินทางมาเส้นสี่แยกเลี่ยงเมืองใกล้สี่แยกไฟแดงเกหลังเมืองสะเดาติดต่อสอบถามและสำรองจองห้องพัก061-516-4545บ้านพักเรือนไม้หอมสวรรค์ในการพักผ่อนของคุณในสะเดา
4: ธุรกิจดีๆไม่ควรถูกมองข้ามให้ลูกค้าจำชื่อคุณได้ผ่านเสียงที่คุ้นเคยโฆษณาวิทยุกับนายที่นายเรดิโอ FM 99.0 MHz เข้าถึงตรงกลุ่มจำได้แน่นอนสนใจลงโฆษณาโทร098-822-4222
5: ลองใช้กันหรือ
6: มิติใหม่สำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวสวนมาแล้วใช้ปุ๋ยดีมีกำไรเป็นกว่าครึ่งปุ๋ยเคมียิ่งใช้นานยิ่งทำให้ดินเสื่อมดินตายเกษตรกรยุคใหม่ต้องทำเกษตรแนวใหม่นี่คือนวัตกรรมใหม่ปุ๋ยสองพลังอินทรีย์เคมีตราปรานินทองของบริษัทแอคทีฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัดช่วยปรับปรุงดินยิ่งใช้ดินยิ่งดีทำนาข้าวได้ผลผลิตสูงข้าวไม่ล้มเกี่ยวง่ายรูใหญ่เม็ดไม่รีบปลูกมันใบเขียวทนต้นใหญ่หัวดกสูตรระเบิดหัวมัน10ตันต่อไร่ปลูกอ้อยลำใหญ่น้ำหนักดีสู้ฝนทนแล้งปลูกด่างปลีกได้ต่อเนื่องไม่ทิ้งใบต้นยางไม่ส่งหน้ายางนิ่มแก้น้ำยางเกรด A 1มีดเต็มถ้วยแน่นอนปุ๋ยตาปรานินทองปุ๋ย2พลังนวัตกรรมใหม่เหมาะกับพืชไร่พืชสวนช่วยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้องปุ๋ยตราปรานินทองของบริษัทเอพิฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัด
3: สนใจติดต่อโทร093478 8118

0: กันอีกแล้วนะครับ
1: เพราะทุกเสียงคุณภาพมีความหมายสำนักงานกสทช.ขอเชิญร่วมเสนอรายชื่อสถานีวิทยุเข้ารับการประเมินคุณภาพประจำปี2569ทางอีเมล nbtc.qualityradio@gmail.com หรือโทร0818892306วันนี้ถึง30กันยายนนี้สำนักงานกสทช.ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่มีคุณภาพ
2: คุณกำลังฟังนายที่นายเรดิโอหัดใหญ่สถานีเพลงเพราะเพื่อคนหัดใหญ่

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังได้ที่นาเรดิโอหาดใหญ่ค่ะได้เวลาจะเจอกันเช่นเคยนะคะในช่วงเวลาของ Dada Station 2 ชั่วโมงต่อเนื่องฟังเพลงด้วยกันในช่วงเวลานี้ค่ะ

0: โก้โก
1: ้ยังไงช่วงนี้เราก็ขอส่งกำลังใจให้กับพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครแล้วก็จังหวัดอื่นๆด้วยนะคะที่ได้รับผลกระทบต่อภัยพิบัติน้ำท่วมนั่นเองนะคะก็ขอให้น้ำลดอย่างรวดเร็วแล้วก็ฟ้าฝนก็ยังคงมีอยู่เรามาดูในส่วนของการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยากันหน่อยละกันค่ะในวันนี้นะคะทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้การพยากรณ์อากาศเอาไว้นะคะว่าประเทศไทยจะเริ่มมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะโดยเฉพาะทางด้านตะวันตกของภาคเหนือภาคกลางและตะวันออกนะคะขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือด้านตะวันตกของภาคกลางและตามแนวชายฝั่งภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมค่ะซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมสะสมน้ำล้นตลิ่งและก็น้ำป่าไหลหลากค่ะรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ค่ะทั้งนี้นะคะเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวมัตตบันได้เลื่อนนะคะเคลื่อนออกไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือและเข้าปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศเมียนมาแล้วในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยนะคะในส่วนของภาคใต้เรามาดูกันค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากก็จะเป็นบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีค่ะและก็นครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและก็ภูเก็ตนั่นเองค่ะ

0: จะดีแค่ไหนถ้าจ่ายแค่1แต่ได้ถึง2เราเตอร์เราเตอร์1ส่งความเร็ว500เมตรครอบคลุมทุกหมู่บ้านเราเตอร์2ส่งต่อความแรงอย่าให้มีสะดุดด้วยแพ็คสุดคุ้มซุปเปอร์เมชพลัสแรงทั่วถึงไม่ว่าจะอยู่บ้านชั้นไหนความแรงเต็มสปีด500ทับ500เมตรพร้อมรับความบันทึงครบรถจากกล่อง AS Play Box เริ่มเพียง599บาทสมัครได้ที่ 3BB Shop โทร1530หรือ AAS Shop โทร1175ซุปเปอร์เมชพลัสครบคุ้มจบในแพ็คเดียว All together
1: is good Coway แบรนด์เครื่องกรองน้ำเครื่องฟอกอากาศอันดับหนึ่งจากเกาหลีใต้ที่มุ่งมั่นในการสร้างสุขภาพที่ดีให้ทุกคนได้ดื่มน้ำสะอาดพิเศษจ่ายเพียงหลักร้อยพร้อมติดตั้งฟรีล้างไส้กรองให้ฟรีทุก2เดือนเปลี่ยนไส้กรองให้ฟรีทุก4เดือนและรับประกันอะไหล่ตลอดอายุการใช้งานสนใจติดต่อ0971922955 Coway The Best Life Solution Company
2: ใกล้ทุกเช้าทุกวันเสียงเพลงข่าวสารความสุขครบครันได้ที่นายเรดิโอหาดใหญ่เพื่อนรู้ใจของทุกคน

ู้ฟังคะถ้าเกิดคุณเป็นคนหนึ่งที่เป็นชาวสวนยางอยากจะนํายางของคุณไปจําหน่ายในที่ที่จะให้ราคาสูงแล้วก็ขอแนะนําร้านยางจุ้ยสะเดาเลยค่ะรับซื้อทั้งขี้ยางยางก้อนถ้วยยางหมาดยางแห้งให้ราคาสูงกิโลชั่งก็ตรงซื่อสัตย์จ่ายเงินทันทีนะคะประสบการณ์มีมายาวนานกว่า30ปีแล้วล่ะค่ะร้านอยู่ตรงข้ามโรงเรียนสะเดาขันชัยสอบถามเพิ่มเติมกันที่0744604990988224ตอง2นะคะ

ลูกใหญ่เนื้อเยอะดินดีอยู่ที่เดียวกันเลยกับร้านยางจุ้ยสะเดานะคะตรงข้ามกับโรงเรียนสะเดาขันชัยถ้ายังไงก็สอบถามเพิ่มเติมที่0744604990 0988224ตอง2ค่ะ

0: มา
1: จะดีแค่ไหนถ้าจ่ายแค่1แต่ได้ถึง2เราเตอร์เราเตอร์1ส่งความเร็ว500เมตรครอบคลุมทุกมุมบ้านเราเตอร์2ส่งต่อความแรงอย่าให้มีสะดุดด้วยแพ็คสุดคุ้ม Super Mesh Plus แรงทั่วถึงไม่ว่าจะอยู่บ้านชั้นไหนความแรงเต็มสปีด500ทับ500เมกพร้อมรับความบันเทิงครบรถจัดกล่อง AS Play Box เริ่มเพียง599บาทสมัครได้ที่ 3BB Shop โทร1530หรือ AAS Shop โทร1175 Super Mesh Plus ครบคุ้มจบในแพ็คเดียว
2: สัมผัสประสบการณ์ความผ่อนคลายไปกับ CoWave My Plus เก้าอี้นวดดีไซน์มินิมอลปรับฟังก์ชันได้

ตามความต้องการพร้อมเซ็นเซอร์สแกนร่างกายอัจฉริยะที่ช่วยให้นวดได้ตรงจุดผ่อนคลายยิ่งขึ้น SL Massage Track คงรับสรีระระบบทำความร้อน3จุดหลังสะโพกและขา6หมวดนวดอัตโนมัติตั้งค่าด้วยตัวคุณเองเทคโนโลยี Reflexology นวดเท้าโดยเฉพาะโหมด Zero Gravity ปรับนอนสบายดุดไร้น้ำหนักลำโพงบลูทูธในตัวเปิดเพลงโปรดขณะนวดได้ให้ทุกวันเป็นวันแห่งการพักผ่อน Cover My Plus ความสบายที่คุณเข้าถึงได้โทรเลย0971924

0: ู้ฟังคะเขาบอกว่าการดูแลสุขภาพเป็นสิ่งที่ดีใช่ไหมคะหลายคนก็เลือกที่จะดูแลสุขภาพและก็อีกหนึ่งเมนูที่ต้องมีกันในแต่ละวันก็คือถั่วนั่นเองค่ะคือถ้าเกิดว่าต้องกินถั่วแน่นอนค่ะว่าในแต่ละวันเราควรจะกินถั่วนะคะวันละ1กำมือแต่ถ้าเกิดให้เลือกกินถั่ว1ชนิดทุกวันเนี่ยกินอะไรดีมาฟังข้อมูลนี้กันนะคะสำหรับนะคะถั่วก็ถือว่าเป็นหนึ่งในอาหารที่นักโภชนาการมักแนะนำให้เพิ่มเข้าไปในมื้ออาหารเพราะว่าให้ทั้งโปรตีนไขมันไม่อิ่มตัวใยอาหารวิตามินและก็แร่ธาตุหลายชนิดค่ะแต่ถ้าเกิดว่ามีโจทย์ว่าถ้าต้องเลือกกินถั่วเพียงหนึ่งชนิดทุกวันคุณจะเลือกอะไรหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจมากก็คือวอลนัทค่ะเหตุผลไม่ได้อยู่ที่วอลนัทเป็นถั่วมหัศจรรย์หรือว่าเหนือกว่าถั่วทุกชนิดในทุกด้านแต่ว่าเป็นเพราะว่าองค์ประกอบทางโภชนาการของวอลนัทค่อนข้างที่จะโดดเด่นโดยเฉพาะไขมันไม่อิ่มตัวและกรดไขมันโอเมก้า3จากพืชชนิดALA นะคะรวมถึงมีหลักฐานการศึกษาค่อนข้างมากในเรื่องสุขภาพหัวใจและก็ระดับไขมันในเลือดค่ะสมาคมโรคหัวใจแห่งอเมริกานะคะได้ระบุเอาไว้ว่าถั่วหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นอัลมอนด์วอลนัทพิทาชิโอพีแคนและก็เฮสเนทนะคะล้วนแล้วแต่เป็นแหล่งของไขมันที่ดีโปรตีนและก็สารอาหารสำคัญโดยวอลนัทนั้นมีจุดเด่นตรงที่มีกรดไขมันโอเมก้า3ในปริมาณที่สูงเมื่อเทียบกับถั่วเปลือกแข็งหลายชนิดโอเมก้า3ที่พบในวอลนัทนะคะส่วนใหญ่ก็คือ ALA ซึ่งก็เป็นกรดไขมันจำเป็นที่ร่างกายของเราเนี่ยสร้างขึ้นเองไม่ได้และก็ต้องได้รับจากอาหารนอกจากวอลนัทแล้ว ALA ยังพบในเมล็ดแฟล็กซ์นะคะน้ำมันคาโนล่าและก็น้ำมันถั่วเหลืองด้วยค่ะกินวอลนัททุกวันช่วยนะคะเรื่องคอเลสเตอรอลได้จริงหรือเปล่าซึ่งมีหลักฐานจากการทดลองในมนุษย์สนับสนุนพอสมควรนะคะโดยบอกว่าการกินวอลนัทสัมพันธ์กับการลดระดับคอเลสเตอรอล LDL ที่มักจะเรียกว่าไขมันไม่ดีเนี่ยแล้วก็ไตรกลีเซอไรด์เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุมข้อมูลล่าสุดนะคะ Meta Analysis เนี่ยได้รวบรวมผู้เข้าร่วม 4,611 คนแล้วก็เผยแพร่ในปี2026นี้พบว่าผลในทิศทางเดียวกันก็คือมีการบริโภควอลนัทสัมพันธ์กับการลด LDL นะคะโดยเฉลี่ย 5.68 นะคะรวมถึงช่วยลดคอเลสเตอรอลและก็ไตรกลีเซอไรด์อย่างมีนัยสำคัญค่ะอย่างไรก็ตามผลต่อ DHL หรือว่าไขมันดียังไม่พบความแตกต่างอย่างชัดเจนค่ะนอกจากนี้แล้วเมื่อมองภาพรวมของถั่วทั้งหมดไม่ใช่เฉพาะวอลนัทนะคะงานวิเคราะห์รวมการทดลอง113งานในผู้ใหญ่กว่า 8,000 คนก็พบว่าการกินถั่วมีผลช่วยลด LDLและคอเลสเตอรอลรวมในระดับเล็กน้อยถึงปานกลางจึงสะท้อนได้ว่าถั่วโดยรวมสามารถเป็นส่วนหนึ่งของรูปแบบอาหารที่ดีต่อหัวใจได้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะในแต่ละวันอย่าลืมนะคะทานถั่วกันจะเป็นถั่วต้มถั่วอบก็ตามแต่นะคะวันละ1กำมือแต่ไม่ต้องใหญ่มากนะ1กำมือพอประมาณนะคะก็ลองดูแล้วกันค่ะเพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคนนะคะ
1: อะไรนะพี่จะเข้าเวรในวันเกิดน้องสาวคนเดียวของพี่เนี่ยนะโอ้โหแล้วหนูขับรถมาจากบ้าน

0: ดีครับจะกลับแล้วเหรอพี่ไม่เลี้ยงฉลองวันเกิดให้น้องเลยอยู่ต่ออีก 2-3 วันสิ
1: FM 99
2: FM 99
1: สถานีเพลงเพราะฟังเพลินทุกเวลา
2: FM 99
3: คิดถึงเมื่อไหร่เปิดฟังได้เลยลูกทุ่งเพื่อชีวิต FM 99หาดใหญ่
4: เรือนไม้หอมบ้านพักสไตล์โมเดิร์นติดลำธารพบกับบรรยากาศแบบธรรมชาติบ้านพักเรือนไม้หอมเราใส่ใจในความเป็นส่วนตัวสะอาดสะดวกปลอดภัยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันมี Wi-Fi สำหรับนักท่องโซเชียลที่แรงสุดๆพร้อมรับงานปาร์ตี้กิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์พร้อมที่พักฟรีอุปกรณ์ปิ้งย่างและคาราโอเกะรับได้ถึง30ท่านบ้านพักเรือนไม้หอมเดินทางมาเส้นสี่แยกเลี่ยงเมืองใกล้สี่แยกไฟแดงเกหลังเมืองสะเดาติดต่อสอบถามและสำรองจองห้องพัก061-516-4545บ้านพักเรือนไม้หอมสวรรค์ในการพักผ่อนของคุณในสะเดา
5: ธุรกิจดีๆไม่ควรถูกมองข้ามให้ลูกค้าจำชื่อคุณได้ผ่านเสียงที่คุ้นเคยโฆษณาวิทยุกับนายที่นายเรดิโอ FM 99.0 MHz เข้าถึงตรงกลุ่มจำได้แน่นอนสนใจลงโฆษณาโทร0988224222
6: ลองใช้กันหรือ
7: มิติใหม่สำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวสวนมาแล้วใช้ปุ๋ยดีมีกำไรเป็นกว่าครึ่งปุ๋ยเคมียิ่งใช้นานยิ่งทำให้ดินเสื่อมดินตายเกษตรกรยุคใหม่ต้องทำเกษตรแนวใหม่นี่คือนวัตกรรมใหม่ปุ๋ยสองพลังอินทรีย์เคมีตราปรานินทองของบริษัทเอฟพีฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัดช่วยปรับปรุงดินยิ่งใช้ดินยิ่งดีทำนาข้าวได้ผลผลิตสูงข้าวไม่ล้มเกี่ยวง่ายรูใหญ่เม็ดไม่รีบปลูกมันใบเขียวทนต้นใหญ่หัวดกสูตรระเบิดหัวมัน10ตันต่อไร่ปลูกอ้อยลำใหญ่น้ำหนักดีสู้ฝนทนแล้งปลูกยางปีได้ต่อเนื่องไม่ทิ้งใบต้นยางไม่ส่งหน้ายางนิ่มแก่น้ำยางเกรด A 1เม็ดเต็มถ้วยแน่นอนปุ๋ยตาปรานินทองปุ๋ย2พลังนวัตกรรมใหม่เหมาะกับพืชไร่พืชสวนช่วยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้องปุ๋ยตราปรานินทองของบริษัทเอฟพีฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัด
4: สนใจติดต่อโทร093478 8118

0: พบกันอีกแล้วนะครับ
1: เพราะทุกเสียงคุณภาพมีความหมายสำนักงานกสทช.ขอเชิญร่วมเสนอรายชื่อสถานีวิทยุเข้ารับการประเมินคุณภาพประจำปี2569ทางอีเมล nbtc.qualityradio@gmail.com หรือโทร081-889-2306วันนี้ถึง30กันยายนนี้สำนักงานกสทช.ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่มีคุณภาพ

ับมาเจอกันในช่วงที่2ค่ะอยู่ด้วยกันกับดาดานะคะพร้อมๆกันด้วยกับ3 BB ติดตั้งอินเทอร์เน็ต3 BB ยังคงให้คุณได้เลือกกันได้อย่างเต็มที่วันนี้มีแพ็คเกจจ่ายแค่1ได้ถึง2เราเตอร์ด้วยทำให้คุณสามารถที่จะท่องโลกอินเทอร์เน็ตแบบที่เรียกว่านักคล่องขึ้นแล้วก็เสถียรมากยิ่งขึ้นค่ะโดยเฉพาะบ้านไหนที่กว้างแล้วก็มีหลายชั้นเนี่ยนะมีเราเตอร์ได้ช่วยในการประสานสัญญาณนะคะทำให้คุณได้ท่องโลกอินเทอร์เน็ตได้อย่างสะดวกเลยทีเดียวค่ะติดต่อสอบถามรายละเอียดกันมาได้นะคะมีแพ็คเกจอีกมากมายที่คุณจะสามารถเลือกกันไป1530ค่ะ

งฮอตจังดังทั้งเมืองนายที่นายเรดิโอหาดใหญ่ร้องเพลงเพราะข่าวเด่นประเด็นโดนเปิดคลื่นนี้ไม่มีเบื่อ

ผู้ฟังคะวงการบันเทิงได้สูญเสียอีกหนึ่งศิลปินที่ทุกคนน่าจะรู้จักดีนั่นก็คือต๋องสุรพันธ์หรือว่าต๋องวงทูนะคะเป็นดูโอยุค90นะคะที่คู่กับพี่ต่อนะคะต่อต๋องอะค่ะคู่ดูโอที่แบบว่าโอฮิตมากๆเลยทีเดียวนะคะก็มีหลากหลายเพลงฮิตที่เราร้องกันได้นะคะได้เสียชีวิตไปในวัย56ปีค่ะซึ่งก็หากพูดถึงตำนานเพลงยุค90ที่ครองใจวัยรุ่นไทยมายาวนานชื่อของต๋องสุรพันธ์จำลองกุลหรือว่าหลายคนรู้จักกันดีในนามต๋องวงทูก็ถือว่าเป็นหนึ่งในศิลปินคู่ดูโอผู้สร้างสีสันและก็ฝากผลงานเพลงฮิตประดับวงการไว้มากมายซึ่งการจากไปของเขาสร้างความอาลัยให้กับแฟนเพลงยุคเก่าเป็นอย่างมากค่ะวันนี้นะคะเรามาดูกันค่ะประวัติของพี่ต๋องนะคะต๋องสุรพันธ์ก้าวเข้าสู่วงการเพลงอย่างเต็มตัวเมื่อปี2534โดยจับกับเพื่อนซีอย่างต่อสหภาพวีระคามินนะคะหรือว่าต่อวงทูรวมตัวกันเป็นศิลปินดูโอภายใต้สังกัดค่ายเพลงยักษ์ใหญ่อย่าง RS Promotion ซึ่งถือว่าเป็นศิลปินกลุ่มดูโอคู่แรกของค่ายยุคนั้นเลยทีเดียวค่ะโดยต๋องรับหน้าที่เป็นกำลังสำคัญของวงทั้งการเล่นกีตาร์เบสนะคะการทำโปรแกรมดนตรีรวมถึงการร้องประสานและก็ร้องเสียงร้องร่วมกับต่อสหภาพสร้างสรรค์ผลงานเพลงที่ติดหูในยุค90ออกมาให้แฟนเพลงเนี่ยได้ติดตามกันหลายอัลบั้มไม่ว่าจะเป็นอัลบั้มชุดรักล้วนๆแต่กวนนะเด้งได้ถ้าไม่เดี้ยงแล้วก็ Double 2นะคะที่มีเพลงฮิตติดชาร์ตแล้วก็อยู่ในความทรงจำของแฟนเพลงมาจนถึงปัจจุบันนี้ชีวิตส่วนตัวและความผูกพันในอดีตในด้านชีวิตส่วนตัวของต๋องสุรพันธ์เคยใช้ชีวิตคู่ร่วมกับบุ๊กกี้ปริศนาพรายแสงอดีตนักร้องสาวชื่อดังยุคเดียวกันโดยทั้งคู่มีพยานรักด้วยกัน2คนก่อนที่เส้นทางชีวิตคู่จะแยกย้ายกันไปใช้ชีวิตต่างคนต่างสร้างครอบครัวใหม่ในเวลาต่อมาแม้จะตัวจากไปแล้วแต่ชื่อของต๋องวงทูก็ยังคงอยู่ในความทรงจำของแฟนเพลงยุค90ตลอดไปนะคะก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของพี่ต๋องวงทูด้วยนะคะ

0: จะดีแค่ไหนถ้าจ่ายแค่1แต่ได้ถึง2เราเตอร์ราวเตอร์1ส่งความเร็ว500เมตรครอบคลุมทุกหมู่บ้านเราเตอร์2ส่งต่อความแรงอย่าให้มีสะดุดด้วยแพ็คสุดคุ้ม Super Mesh Plus แรงทั่วถึงไม่ว่าจะอยู่บ้านชั้นไหนความแรงเต็มสปีด500ทับ500เมกพร้อมรับความบันเทิงครบรถจากกล่อง AS Playbox เริ่มเพียง599บาทสมัครได้ที่ 3BB Shop โทร1530หรือ AAS Shop โทร1175 Super Mesh Plus ครบคุ้มจบในแพ็คเดียว All together
1: Coway แบรนด์เครื่องกรองน้ำเครื่องฟอกอากาศอันดับหนึ่งจากเกาหลีใต้ที่มุ่งมั่นในการสร้างสุขภาพที่ดีให้ทุกคนได้ดื่มน้ำสะอาดพิเศษจ่ายเพียงหลักร้อยพร้อมติดตั้งฟรีล้างไส้กรองให้ฟรีทุก2เดือนเปลี่ยนไส้กรองให้ฟรีทุก4เดือนและรับประกันอะไหล่ตลอดอายุการใช้งานสนใจติดต่อ0971922955 Coway The Best Life Solution Company
2: ใกล้ทุกเช้าทุกวันเสียงเพลงข่าวสารความสุขครบครันได้ที่นายเรดิโอหาดใหญ่เพื่อนรู้ใจของทุกคน

ขอบคุณช่วงเวลาดีนะคะช่วงเวลานี้ที่เราอยู่ด้วยกันกับบ้านพักเรือนไม้หอมสะเดาที่นี่มีห้องพักราคาประหยัดนะคะใกล้ชิดธรรมชาติร่มรื่นริมแม่น้ำติดลำธารค่ะบรรยากาศนี่เงียบสงบเป็นส่วนตัวห้องพักก็มีการแยกกันนะคะเป็นหลังๆพร้อมที่จะให้คุณนะคะได้รับความเป็นส่วนตัวมีที่จอดรถทุกห้องเลยค่ะพักค้างคืนเริ่มต้นที่500บาทแต่ถ้าพักชั่วคราวแบบ2ชั่วโมงก็แค่250บาทเท่านั้นค่ะคุณสามารถจองกันได้นะคะที่061-516-4545ค่ะ061-516-4545นะคะ

ุณคะถ้าเกิดคุณเป็นคนหนึ่งที่เป็นชาวสวนยางอยากจะนำยางของคุณไปจำหน่ายในที่ที่จะให้ราคาสูงแล้วก็ขอแนะนำร้านยางจุ้ยสะเดาเลยค่ะรับซื้อทั้งขี้ยางยางก้อนถ้วยยางหมาดยางแห้งให้ราคาสูงกิโลชั่งก็ตรงซื่อสัตย์จ่ายเงินทันทีนะคะประสบการณ์มีมายาวนานกว่า30ปีแล้วค่ะร้านอยู่ตรงข้ามโรงเรียนสะเดาขันชัยสอบถามเพิ่มเติมกันที่0744604990988224ตอง2นะคะ

0: จะดีแค่ไหนถ้าจ่ายแค่1แต่ได้ถึง2เราเตอร์เราเตอร์1ส่งความเร็ว500เมตรครอบคลุมทุกหมู่บ้านเราเตอร์2ส่งต่อความแรงอย่าให้มีสะดุดด้วยแพ็คสุดคุ้มซุปเปอร์เมชพลัสแรงทั่วถึงไม่ว่าจะอยู่บ้านชั้นไหนความแรงเต็มสปีด500ทับ500เมกพร้อมรับความบันทึงครบรถจากกล่อง AS Playbox เริ่มเพียง599บาทสมัครได้ที่ 3BB Shop โทร1530หรือ AAS Shop โทร1175 Supermesh Plus ครบคุ้มจบในแพ็คเดียว
1: สัมผัสประสบการณ์ความผ่อนคลายไปกับ CoWave My Plus เก้าอี้นวดดีไซน์มินิมอลปรับฟังก์ชันได้ตามความต้องการพร้อมเซ็นเซอร์สแกนร่างกายอัจฉริยะที่ช่วยให้นวดได้ตรงจุดผ่อนคลายยิ่งขึ้น SL Massage Track คงรับสรีระระบบทำความร้อน3จุดหลังสะโพกและขา6หมวดนวดอัตโนมัติตั้งค่าด้วยตัวคุณเองเทคโนโลยี Reflexology นวดเท้าโดยเฉพาะ Motion Gravity ปรับนอนสบายดุดไร้น้ำหนักลำโพงบลูทูธในตัวเปิดเพลงโปรดขณะนวดได้ให้ทุกวันเป็นวันแห่งการพักผ่อน CoWave My Plus ความสบายที่คุณเข้าถึงได้โทรเลย 097-1-9-3-9-3

ข่าวดีค่ะวันนี้ใครอยากเปลี่ยนบรรยากาศมาพักสไตล์ญี่ปุ่นนะคะต้องมาที่นี่เลยโรงแรมโฮชิหาดใหญ่ห้องพักนะคะก็ใช้เสื่อทาทามิฟูกนุ่มใส่ยูกะตะชิวๆนะคะแถมยังมีออนเซ็นแบบส่วนตัวให้คุณได้แชร์กันแบบสบายอารมณ์ไปเลยค่ะและยังมีมินิบาร์ฟรีนะคะด้านล่างยังมีคาเฟ่น่ารักอย่างโฮชิคาเฟ่มัทฉะที่นี่เข้มข้นมากๆกาแฟก็ดีสุดๆเบเกอรี่ก็อร่อยมากๆค่ะอยู่ซอยประชารมใกล้กับแหล่งช้อปปิ้งด้วยไปไหนมาไหนสะดวกสบายมากๆเจอกันที่โรงแรมโฮชิหาดใหญ่นะคะ

0: FM 99
1: FM 99
0: สถานีเพลงเพราะฟังเพลินทุกเวลา
1: FM 99
2: คิดถึงเมื่อไหร่เปิดฟังได้เลยลูกทุ่งเพื่อชีวิต FM 99หาดใหญ่
3: เรือนไม้หอมบ้านพักสไตล์โมเดิร์นติดลำธารพบกับบรรยากาศแบบธรรมชาติบ้านพักเรือนไม้หอมเราใส่ใจในความเป็นส่วนตัวสะอาดสะดวกปลอดภัยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันมี Wi-Fi สำหรับนักท่องโซเชียลที่แรงสุดๆพร้อมรับงานปาร์ตี้กิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์พร้อมที่พักฟรีอุปกรณ์ปิ้งย่างและคาราโอเกะรับได้ถึง30ท่านบ้านพักเรือนไม้หอมเดินทางมาเส้นสี่แยกเลี่ยงเมืองใกล้สี่แยกไฟแดงเกหลังเมืองสะเดาติดต่อสอบถามและสำรองจองห้องพัก061-516-4545บ้านพักเรือนไม้หอมสวรรค์ในการพักผ่อนของคุณในสะเดา
4: ธุรกิจดีๆไม่ควรถูกมองข้ามให้ลูกค้าจำชื่อคุณได้ผ่านเสียงที่คุ้นเคยโฆษณาวิทยุกับนายที่นายเรดิโอ FM 99.0 MHz เข้าถึงตรงกลุ่มจำได้แน่นอนสนใจลงโฆษณาโทร098-822-4222
5: ลองใช้กันหรือ
6: มิติใหม่สำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวสวนมาแล้วใช้ปุ๋ยดีมีกำไรเป็นกว่าครึ่งปุ๋ยเคมียิ่งใช้นานยิ่งทำให้ดินเสื่อมดินตายเกษตรกรยุคใหม่ต้องทำเกษตรแนวใหม่นี่คือนวัตกรรมใหม่ปุ๋ยสองพลังอินทรีย์เคมีตราปราณินทองของบริษัทเอทีฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัดช่วยปรับปรุงดินยิ่งใช้ดินยิ่งดีทำนาข้าวได้ผลผลิตสูงข้าวไม่ล้มเกี่ยวง่ายรูใหญ่เม็ดไม่รีบปลูกมันใบเขียวทนต้นใหญ่หัวดกสูตรระเบิดหัวมัน10ตันต่อไร่ปลูกอ้อยลำใหญ่น้ำหนักดีสู้ฝนทนแรงปลูกยางปลีกได้ต่อเนื่องไม่ทิ้งใบต้นยางไม่ส่งหน้ายางนิ่มได้น้ำยางเกรด A 1 เม็ดเต็มถ้วยแน่นอนปุ๋ยตาปรานินทองปุ๋ย2พลังนวัตกรรมใหม่เหมาะกับพืชไร่พืชสวนช่วยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้องปุ๋ยตราปรานินทองของบริษัทเอพิฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัด
3: สนใจติดต่อโทร0934788118

0: พบกันอีกแล้วนะครับ
1: เพราะทุกเสียงคุณภาพมีความหมายสำนักงานกสทช.ขอเชิญร่วมเสนอรายชื่อสถานีวิทยุเข้ารับการประเมินคุณภาพประจำปี2569ทางอีเมล nbtc.qualityradio@gmail.com หรือโทร0818892306วันนี้ถึง30กันยายนนี้สำนักงานกสทช.ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่มีคุณภาพ
2: ละเมียดละไมในการผลิตนุ่มละมุนลิ้นในการรับประทานหมูย่างตรังเจ้าเดิมต้องแม่อารีหมูย่างตรังหมักด้วยสูตรเฉพาะข้าวเหนือหอมเครื่องเทศการันตีด้วยความอร่อยและยอดนิยมมากว่า30ปีต้องการหมูย่างไหว้เจ้าไหว้บรรพบุรุษในเทศกาลตรุษจีนใช้ในงานมงคลแก้บนงานพิธีต่างๆสั่งได้ย่างทั้งตัวพร้อมเครื่องในแถมน้ำจิ้มฟรี1ชุดแม่อารีหมูย่างตรังเข้มข้นถึงเครื่องหอมกรุ่นกรอบอร่อยคงคุณภาพมายาวนานจำหน่ายทั้งแบบตัวแบบปลีกแบบชิ้นสั่งความอร่อยได้ทุกวันชาวหาดใหญ่เจอกันได้อีกในงานเกษตรครั้งต่อไปแม่อารีหมูย่างตรังเจ้าเก่าเจ้าแรกงานเกษตรภาคใต้โทร089-990-0189
3: พี่ชายคะรถหนูสตาร์ทไม่ติดอ่ะไม่รู้แบตเสียหรือเปล่าพี
4: ่
3: มีร้านไหนแนะนำที่ไว้ใจได้บ้างไหมคะพี
4: ่อ๋อต้องที่นี่เลยบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ไม่ฟันราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยร้านประจำพี่เลยนะ
3: แล้วอยู่ตรงไหนคะพี
4: ่ง่ายง่ายเปิด Google ค้นหาคำว่าบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่โทรสาขาบ้านหม้อใกล้ๆได้เลยครับมี5สาขา1สาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่เยื้องหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่2สาขาสีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีสีภู3สาขาสามชัยเส้นสามชัยก็ถึงซูชิแชมเปี้ยน4สาขาสงขลาตรงเขาแก้วเยื้องโลตัสสงขลา5สาขาเปิดใหม่สาขาสวนเท่าแก่เยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่เท่านั้นนะครับ
3: เราไว้ใจ
4: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
3: ที่1เรื่องแบตเตอรี
4: ่ซีซ่ารถบ้านซีซ่ายานยนต์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์เกรด A รถบ้านรถสวยสายวิ่งสายซิ่งสายซื้อแกงแรงทุกคันรถทุกยี่ห้อทุกรุ่นทุกซีซีทั้งสดและผ่อนเราคัดสรรรถดีๆไว้ให้คุณซีซ่ารถบ้านซีซ่ายานยนต์รับซื้อขายแลกเปลี่ยนรถจักรยานยนต์มือสองซีแอนซ่ารถบ้านซีแอนซ่ายานยนต์รับโอนเล่มต่อทะเบียนต่อภาษีพรบครบครันด้านการบริการเรื่องรถจักรยานยนต์คุยง่ายซีฟ้ารถบ้านซีฟ้ายานยนต์พิกัดร้านเข้าทางไฟแดงควนหินมา1กิโลกว่าร้านอยู่ซ้ายมือสงขลาบริหารงานโดยบางซี Facebook วรันธรโต๊ะขวัญหรือบางซีโทร0857993031อยากทำสีรถใหม่หรือแต่งรถให้หล่อเท่สดใหม่เหมือนได้รถป้ายแดงต้องที่ NB Garage บริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาท NB Garage รับงานเคประกันภัยทุกบริษัทไม่ต้องสำรองจ่ายยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารหรือถ้าไม่มีบัตรสามารถผ่อนกับทางร้านได้โดยตรงรถเก่าแค่ไหนก็จัดให้ได้ตกแต่งออกแบบตามสั่งอะไรแท้หรืองานสร้างเราพร้อมดูแลมั่นใจไม่ดองงานจองคิวเข้าทำได้ทันทีไม่ต้องเอารถมาจอดรอทิ้งไว้แถมมีรถสำรองให้ใช้ระหว่างซ่อมพร้อมประกันงานสีนาน1ปีคิดถึงงานสีและงานแต่งรถคุณภาพมาตรฐานต้อง NB Garage ถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย098-245-8999 พราะคุณคือรถใหญ่เราต้องใจถึงร้านรถยอดเหรียญหาดใหญ่หรือที่สแกนจ่ายก็สะดวกโซนใหม่เปิดให้บริการแล้วไฟติ้ง88ไฟติ้ง88ไฟติ้ง88คาร์วอชถูกใจพี่ๆรถใหญ่สายบรรทุกแน่นอนครบทุกฟังก์ชันในช่องเดียวอุปกรณ์ครบครันราคาประหยัดสะดวกพื้นที่โล่งกว้างขวางสายบรรทุกแวะจอดพักได้6ช่องรถเล็ก3ช่องรถใหญ่รองรับรถทุกขนาด2ล้อยัน18ล้อรถตู้ทึบ6ล้อ10ล้อเทรลเลอร์รถแมคโครล้างได้หมดจบที่เดียวไฟติ้ง88คาร์วอชฉีดน้ำฉีดโฟมสลายคราบเป่าลมน้ำล้างดูดฝุ่นเคลือบสีเคลือบเงาพ่นยางดำพ่นซุ้มล้อโฟมหอมนุ่มสลายคราบอย่างดีน้ำแรงเคลือบสี VS พ่นยาง X5 เลือกใช้แค่ผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพคัดมาแล้วเพื่อรถคันโปรดของคุณ Fighting 88ร้านสีเหลืองใหญ่เห็นเด่นชัดพิกัดโคกเมาหาดใหญ่ถนนลพบุรีราเมศก่อนถึงทางเข้าบ้านบางแฟบ
2: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายการหาดใหญ่วร

ฮัลโหลเลตี้ดีเจอุดขอแนะนำตัวนะครับกราบสวัสดีท่านผู้ฟังทุกพื้นที่ครับที่ให้เกติดตามมาฟังทาง 99.0 ฮัจเจนายที่ได้เรดิโอนะครับ 92.2 จารุลคณาเรดิโอในฟังของนาทวีจาหน้าคลองไอ้โค้งสะเดาปาดังและก็พื้นที่ติดกับ 99.0 นะครับฮัจเจรวมไปถึงทางออนไลน์นะครับบ้านไม้ฟังเพลง24ชั่วโมงไม่ล่าสุดนะครับซีดาลาพรุ่งนี้อาซ้ายเกินไปก่อนหน้านี้บ้านเธอบ้านฉันครับเบิ้ลยุทธพล

ิลปินไทยตงครับอยากกอดเธออีกสักครั้งก่อนจากลาอัปเดตนะครับวันนี้วันที่29กันยานะครับสถานการณ์น้ำท่วมกรุงเทพก็คือน้ำเนี่ยมันระบายช้านะครับวันนี้น้ำลดลงถือว่าเยอะเลยนะครับแต่ก็มีหลากหลายพื้นที่ที่ลดทีละนิดทีละนิดนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ที่ท่วมครั้งตอนนี้ลดเหล็กยังไปไม่ได้นะครับแล้วก็ชาวบ้านพ่อแม่พี่น้องถือว่าลำบากเลยทีเดียวนะครับเราขอเป็นกำลังใจให้นะครับการ19หยุดซูนฮัดใหญ่การ12หยุดซองงารวมไปถึงแฟนคลับของคลื่นวิทยุด้วยนะครับแล้วก็ทางบ้านไม้ครับออนไลน์ไปอัปเดตนะครับน้ำยังท่วมครั้งและจุดนะครับที่เอาจุดนักก็เลยกันนะครับเอาแบบบางๆแบบตาตุ้มนี่ไม่เอานะครับเอาแบบที่ว่าค่อนข้างจะถึงเอวเลยนะครับก็บางกะปินะครับแถวพัฒนาการถนนอ่อนนุชซอย80เขตซ้ายไหมนะครับเขตลาดพร้าวนะครับซอย104แจ้งวัฒนาบางช่วงนะครับนี่ถนนแจ้งวัฒนานะครับแฟดคลองจันนะครับลมกล่าวรวมไปถึงพื้นที่ถนนโผนโยธินและก็บางเขนนะครับนี่ก็เป็นพื้นที่ที่น้ำยังไม่แห้งเลยข่าววันที่3แล้วนะครับข่าวสู่วันที่3แล้วการช่วยเหลือก็ทานก็เห็นอยู่แล้วนะครับน่าสงสารสำหรับคนที่ได้รับผลกระทบนะครับบางคนก็ยังว่าและทางบ้านทางที่ทำงานทางที่รถนะครับและหลายคนเรียกร้องวันที่นายกลงไปเยี่ยมนะครับก็1ให้น้ำมันนี่ลด2ให้นายกให้รัฐบาลไปกลับไปทบทวนว่านอกเหนือจากเบี้ยเยียวยาช่วยเหลือน้ำท่วมซ่อมบ้านแล้วซ่อมรถยนต์ได้ไหมสินไม่ตอบแทนให้รถยนต์เนี่ยไล่มาไล่ก่อคืนทุนประกันแล้วให้ได้มีเบี้ยสักก้อนเถอะนะครับเพราะว่าทานคืนทุนประกันอยู่แหละเนี่ยขาดทุนอยู่แล้วนะครับเสมอตัวไม่ได้เลยนะครับบางคนก็ส่วนใหญ่ก็จะขาดทุนทั้งนั้นเลยนะครับไม่ต้องพ้นก็จริงไงคืนทุนไปเลยแต่เบี้ยที่เราซื้อรถคันนี้ไปแล้วล่ะที่เราดาวไปแล้วที่เราพ้นไปแล้วเรื่องบางคันคืนทุนแล้วปีต่ำๆแต่ยังมีประกันที่คืนทุนแล้วก็ยังขาดทุนนะครับยากใจรัฐบาลเนี่ยช่วยเหลือเบี้ยสินไหมหลดยุ่นกันบ้างนะครับน้องเนื้อจากซอมแซมบ้านแล้วนะครับเพราะว่าผมว่าหน้าไม่เท่าไรหรอกนะครับการที่เราได้เบี้ยคนละครึ่งอย่างมากว่าช่วยเหลือน้ำท่วมเรานะครับนี่เฟสสองมาแล้วเฟสแรกก็เท่าไรแล้วเฟสสองมาแล้วแล้วก็ถ้าเบี้ยเราช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องที่ได้รับผลกระทบตรงนั้นผมว่าช่วยได้เยอะนะครับเพราะว่าตอนนี้ชาวบ้านก็เห็นเลยแหละว่าส่วนกรุงเทพเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ไม่ค่อยท่วมมาจริงแต่มันท่วมเนี่ยมันท่วมนานนะครับมันไม่ขึ้นสูงเหมือนหาดใหญ่สงขลาบ้านเรานะครับมันไม่ขึ้นสูงกว่าจริงแล้วมันไม่ขึ้นแบบขึ้นชั้น2ชั้น3หรือชั้นแรกปริ่มๆมันไม่นักแต่ยังว่าแหละนะครับน้ำเทียมเอวน้ำเทียมข้อมันก็เศรษฐกิจมันก็พังแหละรถยนต์จมไปแล้วบ้านก็พังทุกๆอย่างไปหมดไปกับน้ำนะครับเพราะฉะนั้นประชาชนเรียกร้องนะครับให้รัฐบาลเนี่ยช่วยเหลือซ่อมรถยนต์อ่ะและไม่ไรก็ให้ได้เอาไปซ่อมเอ้าให้ได้เบี้ยค่าซ่อมมาบ้างเถอะเอาเบี้ยที่รัฐบาลจ่ายให้ไปเสียค่าซ่อมปวดซ่อมแล้วลักมือแน่นอน 2-3 มื้อนี้รถน้ำท่วมไม่อยู่นะครับโดยเฉพาะรุ่นใหม่ๆครับขึ้นอย่างเดียวที่มีแบบดิจิตอลมีกลองปี2016ขึ้นนี้ขึ้นอย่างเดียวครับตา2015ลงนี้โอเคอย่างซ่อมได้ระบบกลองระบบอิเล็กทรอนิกส์ระบบการควบคุมกลองไฟฟ้ายังไม่เท่าไรที่แต่ถ้ารถปี2016 17เรื่อง16 17 18ขึ้นเนี่ยรับรองครับขึ้นอย่างเดียวซ่อมก็ไม่คุ้มซ่อมก็เสียจุกจิกเสียแบบดูดเบียร์เราไปเรื่อยๆนะครับทานลองคิดดูว่าถ้าทานซ่อมเหมือนเรามีประสบการณ์อ่ะเห็นไหมฮัดใหญ่เห็นไหมอีกขอบปีเลยลาวนู้รถน้ำท่วมอย่างจอดอยู่เต็มเลยร้านร้านตาทนนะอีกขอบปีเลยลาวเพราะทำไมเพราะว่าพ่อแม่พี่น้องก็ไม่ซ่อมซ่อมแล้วมันไม่คุ้มซ่อมแล้วมันเสียจุกจิกแต่ถ้ารถปีต่ำๆเนี่ยซ่อมได้ที่ไม่เกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์มากมายนะครับเป็นหน้าล็อกเนี่ยซ่อมได้สบายขับได้ซ่อมไปแต่กลองที่มันเป็นไฟฟ้าเนี่ย
มันค่อนข้างที่จะซ่อมยากพอหรอกสมัยนี้มันไฮบริดมั่งไฟฟ้ามั่งท่านก็ดูตาซ่อมยากเป็นกำลังใจให้นะครับพวกเรานี่ผ่านมาแล้วแต่ไม่รู้เจอหลาไม้บอกไม่ทุกหาดใหญ่สงขลาบ้านเราบอกไม่ทุกการันตีว่าน้ำไม่ท่วมนี่อย่าไปการันตีเลยถ้าบอกได้ว่ามันจะมาปีไหนกับเราเท่านั้นเอง

0: วันนี้ร้านอามซ่าช็อปเพื่อพี่น้องจะรวมด้วยข้าวสารอาหารแห้งทานเอาไปฝากกันที่ร้านอามซ่าช็อปได้เลยน้องอามจะเดินทางพรุ่งนี้คือรถสไลด์ครับเพื่อเราจะคนที่คิดว่ากำลังเลือกพ่อมีสิ่งของข้าวสารอาหารแห้งน้ำเลือกปัจจัยไปช่วยเลือกพี่น้องเราส่วนกรุงเทพที่ได้รับผลกระทบอยู่ตอนนี้บ้านเราฮัดย้ายตอนนี้สินตึงไปแล้วต้องเสียสินตึงส่งเรือไปแล้วส่งกู้ภัยไปแล้วแต่ตอนเช้าเราเป็นแบบตัวเล็กๆร้านอามซ่าช็อปเป็นน้องชายผมอ่ะไอ้การสนับสนุนด้วยน้องอามจะเดินทางตอนเช้าเพื่อใครอยากจะเอาสิ่งของข่าวสารมาม่าอาหารแห้งไปฝากน้องอามให้กับคนกรุงเทพได้ตอนเช้า
1: ไปไร้ซึ่งทิศทางมีเพียงฝัน
0: ถนนซ้ายตาทอนเลยลานอามซ่าช็อป

0: เรื่องรถไว้ใจเราบาแลต้ารถมากจังหู้รถบ้านหาดใหญ่พี่บุญขาเซ็นเตอร์เรื่องรถไว้ใจเรามาดูกันสิรถมีให้เลือกมากมายจังเลยมีให้เลือกจุใจมากกว่า200คันจัดผ่านทุกคันได้รถทุกคนรถสวยรถถูกรถดีให้การออกรถเป็นเรื่องง่ายเราไม่ได้แค่ขายรถแต่เราช่วยให้ลูกค้ามีรถได้จริงจัดไฟแนนซ์แบบมืออาชีพซื้อสดโอนรถทันทีเทิร์นรถจบในที่เดียวรีวิวจากลูกค้าจริงมาขายรถก็ได้ราคาสูงรถบ้านแท้ 100% ซื้อตรงจากลูกค้าโดยตรงรถบ้านหาดใหญ่พี่บูนคาร์เซ็นเตอร์ยูสคาร์พิกัดถนนท่าทอนโทรเลย0936168008หรือ0818962410ติดต่อพี่นาหรือแอดไลน์ @RODBANHATYAI รถบ้านหาดใหญ่เรื่องรถไว้ใจเราก
1: ลิ่นหอมเย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้นุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636

0: จะมอง
1: ลายบทเพลงจากเกณฑ์ใจจะส่งผ่านรายการนี้ฮันไงวาไรตี้วิธีกลืนดนตรีโดยหนองทรงวุฒิผมไข่มาริโอน่าขอบคุณครับ
2: หากคุณกำลังเหนื่อยเหนื่อยกับเรื่องราวที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเหนื่อยกับความคาดหวังเหนื่อยกับสิ่งที่พยายามควบคุมหรือเหนื่อยกับความคิดที่วนเวียนอยู่ในใจลองหยุดทุกอย่างลงสักครู่แล้วฟังเสียงลมหายใจของตัวเองอย่างช้าๆอย่างอ่อนโยนชีวิตของเราก็เหมือนนักเดินทางคนหนึ่งที่กำลังเดินอยู่บนเส้นทางอันยาวไกลและระหว่างทางเรามักเก็บสิ่งต่างๆใส่ลงในกระเป๋าของหัวใจทั้งคำชมคำตำหนิความสำเร็จความผิดหวังความรักและความเสียใจวันเวลาผ่านไปกระเป๋าใบนั้นก็หนักขึ้นเรื่อยๆจนบางครั้งเราลืมไปแล้วว่า

อยไปเถอะถ้ามันผ่านไปแล้วลองมองดูใบไม้สักใบที่กำลังร่วงหล่นจากกิ่งมันไม่ได้ร้องขอให้ฤดูกาลหยุดเดินไม่ได้ต่อรองกับเวลาและไม่ได้หวาดกลัวการเปลี่ยนแปลงเมื่อถึงเวลามันเพียงปล่อยตัวเองลงสู่พื้นดินยังสงบ

ิ่งที่ทำให้เราเจ็บปวดไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่เป็นการที่เราไม่ยอมปล่อยให้มันผ่านไป

ขอบคุณบ้านมอแบตเตอรี่นะครับเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ก็ต้องบ้านมอนะครับจะเป็นสาขาสามชัยสาขาสีบัวนาสาขาเหยื่อโรงพยาบาลนัดใหญ่สาขาเหยื่อโลตัสสงขลาสาขาทิยาสวนเต่าแก่นะครับเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์บ้านมอแบตเตอรี่นะครับไฟติ้ง88คาวอทหลังรถยนต์เลี้ยง24ชั่วโมงนะครับจะเป็นมอไซค์รถเก๋งรถกระบะรถตู้รถ10ล้อวัวลากเทเลอร์รถพวงช่องทางในการล้างรถนี้ของแข็งของมันเลยเถอะนะครับรถเล็กรถใหญ่แล้วก็กลับรถด้านในได้เลยนะครับไฟติ้ง88คาวอทลงสะพานเทคโนก็จะอยู่สายมือนะครับอามซ่าช็อปอะไรซิ่งอะไรเลสซิ่งแต่งสวยแต่งซิ่งแก๊ปห้องเครื่องหยอกสูงโลดเตียนะครับอามซ่าช็อปโจ๊กมอน้ำคำซี่มอทุ่งลมแม็กยางแต่งอะไรทุกวันและที่นี่ราคาไม่แพงนะครับถนนซ้ายตาทอนอามซ่าช็อปอะไรซิ่งแบตเตอรี่เอนี่แม็กนะครับอึดทึกเก็บไฟได้เยอะแบตน้ำแบตแห้งรถเก๋งรถกระบะรถตู้สักลูกไหมครับจะได้ไล่ปีต้นตาลท่าหยาดนะครับแบตเตอรี่เอนี่แม็กนะครับหาซื้อกันได้หลานที่ค่ายแบตเตอรี่ไกลบานฐานนะครับ

ัญญาล่อนดอกนะครับที่ติดค้างเมื่อวันก่อนวันนี้สัญญาวิทยุถ้าฝนตกหรือว่าฟ้ามันมืดหรือว่ากระแสไฟฟ้าขัดข้องเหมือนเมื่อวันก็ต้องกราบขอประทานอภัยนะครับเราจะพยายามแก้ไขปรับปรุงกันต่อไปพี่น้องนะครับนะมันก็ต้องวัดดูห้องเวลาฝนตกฝ่ามืดนะครับแต่ก็ไม่ดับหรอกนี่เมื่อวานเนี่ยแป๊บนึงนะครับรายชื่อระยะตัวครับคุณจีราช่างหนุ่ยกระจกอลูมิเนียมคุณลิวสมิลาหลังกระต้อมกุ๊กเมลานช่างลิ้นล่งกลึงขวดล่างเนี่ยการสนับสนุนฟูมูลสี่ช่องพี่จักรพงการบ่อหนึ่งช่องลานช่างจุยหนึ่งช่องคนสองทางน้องโจ๊กน้องนาเลศคุณพงศิษาศคุณธีรยศนะครับน้องบ่าวหยุดแลช่างบอยแอร์บ้านนะมอมได้รับเลยนะน้องบอยนะครับนี่ช่างบอยแล้วก็น้องบอยอนุพงศ์คุณจอยโจอี้นั่นด้วยคุณลาเชนคุณเจิดซักลวงนวดพี่ดำพี่สุเมฆคุณมันตะกอนพ่อขาตาหวานของสงเป็นวันไหนวันพ่อขาตาหวานสงวันไหนคุณอ๊อฟนะครับนี่สังก็ได้สังขนุ่มนุ่มเนยก็ได้สั่งลาสั่งตอมสั่งนุ่มโจวได้หมดกับที่พ่อขาตาวานในชั่วโมงหน้าอยู่กันต่ออีก2ชั่วโมงเลยชั่วโมงแรกทิ้งถ่ายกันด้วยกลางมหาสมุทรน้ำเชี่ยวแรงเหล็กรัชเมศออนไลน์ขอบคุณจ้าอยู่กันลอย780เลยทางออนไลน์ขอบคุณนะครับ

0: FM 99
1: FM 99
0: สถานีเพลงเพราะฟังเพลินทุกเวลา
1: FM 99
2: คิดถึงเมื่อไหร่เปิดฟังได้เลยลูกทุ่งเพื่อชีวิต FM 99หาดใหญ่
3: เรือนไม้หอมบ้านพักสไตล์โมเดิร์นติดลำธารพบกับบรรยากาศแบบธรรมชาติบ้านพักเรือนไม้หอมเราใส่ใจในความเป็นส่วนตัวสะอาดสะดวกปลอดภัยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันมี Wi-Fi สำหรับนักท่องโซเชียลที่แรงสุดๆพร้อมรับงานปาร์ตี้กิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์พร้อมที่พักฟรีอุปกรณ์ปิ้งย่างและคาราโอเกะรับได้ถึง30ท่านบ้านพักเรือนไม้หอมเดินทางมาเส้นสี่แยกเลี่ยงเมืองใกล้สี่แยกไฟแดงเกหลังเมืองสะเดาติดต่อสอบถามและสำรองจองห้องพัก061-516-4545บ้านพักเรือนไม้หอมสวรรค์ในการพักผ่อนของคุณในสะเดา
4: ธุรกิจดีๆไม่ควรถูกมองข้ามให้ลูกค้าจำชื่อคุณได้ผ่านเสียงที่คุ้นเคยโฆษณาวิทยุกับนายที่นายเรดิโอ FM 99.0 MHz เข้าถึงตรงกลุ่มจำได้แน่นอนสนใจลงโฆษณาโทร098-822-4222
5: มิติใหม่สำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวสวนมาแล้วใช้ปุ๋ยดีมีกำไรเป็นกว่าครึ่งปุ๋ยเคมียิ่งใช้นานยิ่งทำให้ดินซึมดินตายเกษตรกรยุคใหม่ต้องทำเกษตรแนวใหม่นี่คือนวัตกรรมใหม่ปุ๋ยสองพลังอินทรีย์เคมีตราปรานินทองของบริษัทเอพีฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัดช่วยปรับปรุงดินยิ่งใช้ดินยิ่งดีทำนาข้าวได้ผลผลิตสูงข้าวไม่ล้มเกี่ยวง่ายรูใหญ่เม็ดไม่รีบปลูกมันใบเขียวทนต้นใหญ่หัวดกสูตรระเบิดหัวมัน10ตันต่อไร่ปลูกอ้อยลำใหญ่น้ำหนักดีสู้ฝนทนแรงปลูกยางปลีกได้ต่อเนื่องไม่ทิ้งใบต้นยางไม่ส่งหน้ายางนิ่มได้น้ำยางเกรด A 1เม็ดเต็มถ้วยแน่นอนปุ๋ยตาปรานินทองปุ๋ย2พลังนวัตกรรมใหม่เหมาะกับพืชไร่พืชสวนช่วยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้องปุ๋ยตราปรานินทองของบริษัทเอพีฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัด
3: สนใจติดต่อโทร093478 8118

0: กันอีกแล้วนะครับ
1: เพราะทุกเสียงคุณภาพมีความหมายสำนักงานกสทช.ขอเชิญร่วมเสนอรายชื่อสถานีวิทยุเข้ารับการประเมินคุณภาพประจำปี2569ทางอีเมล nbtc.qualityradio@gmail.com หรือโทร0818892306วันนี้ถึง30กันยายนนี้สำนักงานกสทช.ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่มีคุณภาพ
2: จะแต่งรถคิดถึงอาร์มซ่าช็อปอาร์มซ่าช็อปหาดใหญ่รับซ่อมโมดิฟายเครื่องยนต์เทอร์โบคลัตช์หัวฉีดรีแมฟกล้องหลักเก็บห้องเครื่องจัดส่งโลดเตี้ยสายหุบสายหมอบจัดให้จบจบราคาเป็นกันเองร้านอาร์มซ่าช็อปเรามีเครื่องมือที่ทันสมัยและช่างฝีมือดีมากประสบการณ์พร้อมให้คำแนะนำก็ตัดสินใจร้านอาร์มซ่าช็อปจำหน่ายอะไหล่แต่งอะไหล่ซิ่งทุกชนิดอาทิเช่นวัดบูทดิฟฟี่ไฟ LED รอบคันเบาะซิ่งแม็กยางโชว์อัพอินเตอร์มิเนียมหม้อน้ำมิเนียมฝากระโปรงคาร์บอนท่อไอเสียและอะไหล่แต่งอื่นๆอีกมากมายร้านอาร์มซ่าช็อปตั้งอยู่ถนนสายท่าท้อนมาจากถนนลพบุรีราเมศฝั่งขาเข้าเลี้ยวขวาที่แยกไฟแดงลพบุรีราเมศเข้าถนนสายท่าท้อนขับตรงมาประมาณ1กิโลเมตรร้านอยู่ฝั่งซ้ายมือก่อนถึงปั๊มคาวเทคตรงข้ามสำนักสงฆ์วัดท่าท้อนมาไม่ถูกหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร0960437058คุณอาร์ม Facebook อาร์มธีรพงศ์เป็นภาษาอังกฤษเพจร้านอาร์มซ่าช็อปอะไรสิ่งยุดก่อนรถรุ่นใหม่ที่มีระบบสตาร์ทสต็อปคุณกำลังใช้แบตเตอรี่ผิดสเปคอยู่หรือเปล่าใส่แบตผิดสเปคอายุการใช้งานสั้นลงกว่าครึ่งรถรุ่นใหม่ต้องใช้ ADMAC EFB แท้เท่านั้นด้วยเทคโนโลยีจากอิตาลีให้แผ่นธาตุหนาแน่นชาร์จไฟกลับตีเร็วกว่าทนทานต่อการสตาร์ทซ้ำๆอิ่มมากกว่าแบตเตอรี่ทั่วไปอย่าให้แบตพร้อมสเปคหลอกคุณเลือกความชัวร์เลือก ANIMAC EFB แท้จากอิตาลี ANIMAC แบตเตอรี่พลังอิตาลีที่รถรุ่นใหม่ต้องการเพราะคุณคือรถใหญ่เราต้องใจถึงร้านรถยอดเหรียญหาดใหญ่หรือที่สแกนจ่ายก็สะดวกโซนใหม่เปิดให้บริการแล้วไฟติ้ง88ไฟติ้ง88ไฟติ้ง88คาร์วอชถูกใจพี่ๆรถใหญ่สายบรรทุกแน่นอนครบทุกฟังก์ชันในช่องเดียวอุปกรณ์ครบครันราคาประหยัดสะดวกพื้นที่โล่งกว้างขวางสายบรรทุกแวะจอดพักได้6ช่องรถเล็ก3ช่องรถใหญ่รองรับรถทุกขนาด2ล้อยัน18ล้อรถตู้ทึบ6ล้อ10ล้อเทรลเลอร์รถแมคโครล้างได้หมดจบที่เดียวไฟติ้ง88คาร์วอชฉีดน้ำฉีดโฟมสลายคราบเป่าลมน้ำล้างดูดฝุ่นเคลือบสีเคลือบเงาพ่นยางดำพ่นซุ้มล้อโฟมหอมนุ่มสลายคราบอย่างดีน้ำแรงเคลือบสี VS พ่นยาง X5 เลือกใช้แค่ผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพคัดมาแล้วเพื่อรถคันโปรดของคุณ Fighting 88ร้านสีเหลืองใหญ่เห็นเด่นชัดพิกัดโคกเมาหาดใหญ่ถนนลพบุรีราเมศก่อนถึงทางเข้าบ้านบางแฟบ Fighting 88อยากทำสีรถใหม่หรือแต่งรถให้หล่อเท่สดใหม่เหมือนได้รถป้ายแดงต้องที่ NB Garage บริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาท NB Garage รับงานเคประกันภัยทุกบริษัทไม่ต้องสำรองจ่ายยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารหรือถ้าไม่มีบัตรสามารถผ่อนกับทางร้านได้โดยตรงรถเก่าแค่ไหนก็จัดให้ได้ตกแต่งออกแบบตามสั่งอะไรแท้หรืองานสร้างเราพร้อมดูแลมั่นใจไม่ดองงานจองคิวเข้าทำได้ทันทีไม่ต้องเอารถมาจอดรอทิ้งไว้แถมมีรถสำรองให้ใช้ระหว่างซ่อม พร้อมประกันงานสีนาน1ปีคิดถึงงานสีและงานแต่งรถคุณภาพมาตรฐานต้อง NB Garage ถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999
1: เวลาต่อไปขอเชิญรับฟังรายการหาดใหญ่วะ

ขึ้นเคี้ยวมาแล้วตอกตามฤดูกาลไม่ต้องตกใจจ้าฝนน่ะบ้านเรามันเริ่มหน้าฝนตกปกตินะครับรอพี่หลักจริงพี่นางเฉยๆน้องทักมาจี้พี่เองหรอกเห็นว่าพี่รวยพี่เป็นป้านะเป็นเสียช่วงนี้ฝนตกแต่ป้าก็แย่นี่รีดยางไม่ได้ตัวพ่อข้าตาหวานบอกว่าส่งพ่อแม่ตายายวันที่11ตุลา11ตุลาตรงกับวันอาทิตย์อาทิตย์นะพ่อข้าตาหวานอาจารย์วันละตีชั่วโมงที่สองนะครับยังอยู่กับดีเจวุฒิจ่ะ 99.0 หัดใหญ่ 92.2 บ้านไม้ออนไลน์ฟังเพลง24ชั่วโมงนะครับขอบคุณแม่อาลีมูยังเมืองตรังสู้เจ้าตำรับดังเดิมของจังหวัดตรังนั่งกรอบเนื้อหวานตัวเหล็กตัวใหญ่หมูสดหมูยางเมืองตรังทำบุญไหว้เจ้าขึ้นบ้านไม้ไหว้เจ้าทีพระวันตัวตีแม่อาลีมูยังเมืองตรังมีน้ำจิ้มมีน้ำราดหมูด้วยนะครับ089-990-189 089-990-189แม่อาลีหมูย่างเมืองตรังซีซ่ารถบ้านยานยนต์มอไซค์มือสองอยู่ในบ้านคนดินนะครับจะซื้อมอไซค์มือสองสภาพสวยสภาพนั่งฟ้าสื่อซดสื่อพอดเราก็มีส่วนหลอดถ้าลองมาดูคับกันได้แล้วก็ถ้าสื่อเราส่งถึงบ้านเลยมอไซค์จอดอยู่หลายสิบคันนะครับอยู่ที่คนดินสาขาแรกสาขาสองกาญจนาวนิชทางไปสงขลาคนนี้นำจ่ายซีซ่ารถบ้านยานยนต์นะครับเฟซบุ๊กคุณวรันทรโตขวัญเบอร์โทร0-8-7-9-9-3-0-3-1ในช่วงเลขหน้าดีวะเอามานะครับปุ๋ยตามืออาดาวซะเลยนะครับปุ๋ยตามืออาดาวพี่น้องที่ปลูกต้นยางทุเรียนปาล์มฟังทางนี้นะครับกระสอบละกระสอบละ600บาทนะครับผสมขี้กลางข้าว 100% ปุ๋ยตรามือ5ดาวฮีมิก 5% นะครับกระสอบละ600ตอนนี้จัดโปรโมชั่นอยู่นะครับซื้อ10แถม1ซื้อ20แถม3พี่สมชายนะครับพี่สมชาย0899759997 0899759997นะครับปุ๋ยตรามือ5ดาวและตัวเพิ่มเติมพี่เคฟังเพลงไหนอายะพานจังสอต่อท่านพานไปได้ลาวข้าวันเย้ลาวเหรออ่าร้อยลาวเลยข้าวันเย้ลาวไปที่พันเย้ลาวบ่าวนี้ไม่วันนี้ไปจีบเมฆาไข่ไก่อ่ะไอ้ปั๊มปตท.คนเนียงอ่ะบ่าวท่านไม่อ่ะท่านจอกมวยจะได้ลาวเหรอเขาเอาเบี้ยมาแบงค์มั่งดิจอกทิ้งได้ไฟงาเหมือนไหนเอาเบี้ยมาแบ่งมั้งอีจีบมดแน่ๆจีบมดแน่ๆเด็กใกล้หน้ามันก็จีบคนไข้ไก่มันก็จีบไม่จีบน้องก็ไข้อเมซอนได้กันนายไปผมไปไหนวะว่าผมไม่เลี้ยงหน้ามันเลยให้เลี้ยงก๋วยเตี๋ยวมันไม่กินนะพี่กินแล้วกินแล้วบ่ท่านมันนายไปไหนวะหายไปให้ไปร้านกาแฟไปตั้งนานเนาะไปจีบสาวอเมซอนแน่นอนเลยเพราะว่าสวยนุ่งนุ่งคำคำยอกันท่านผู้ฟังขับรถปลอดภัยนะครับฝนตั้งใจตกเลยเดินทางก็เปิดไฟดีที่ปัดน้ำฝนเปิดมั่งนะไฟเลี้ยวก็อีเปิดอีเลี้ยวอีไปไหนก็แล้วแต่ละไฟลีไฟเลี้ยวก็เปิดมั่งนะครับเราไม่อยากเบืองไฟสิเราไฟหน้าก็เปิดก็ไม่ใช่ผืนนี่ฝนตกตอกนี่บางขั้นฝนตกนักไฟหน้าไม่เปิดไปตามไม่ใช่เสียกับไฟดีผมหมายผมกี่ดวงผมเปิดหมดผมจะขับทางตรงนะเหมือนสายเอเชียฝนตกนักผมเปิดไฟหน้าไม่พอผมเปิดไฟกับผิดกันก็ผมก็ต่างกันเออผมไม่สนใจใครว่าผมไม่ปลอดภัยผมไม่ก่อนบางที่หลอดเลยไม่เห็นนะพอเปิดไฟหน้าปั๊บไฟถ่ายมันก็เปิดไฟรีตัดหม้อก็เปิดไฟข้อทางกันให้มันแปลบแปลบแปลบแปลบแต่ข้อทางเลยไม่ใช่วิ่งเล่นได้นะพี่น้องนะก็วิ่งเล่นสายมือนี่แหละจ่าจ่าไปก่อนแต่เราเปิดไฟกระพริบไปก่อนเพื่อเตือนคันหลังให้มาปลอดภัยบางทีฝนตกหนักถึงมองเห็นไม่ค่อยชัดอันพอเห็นชัดบึ้งถึงเอาไม่ทันเลย

0: เรื่องรถไว้ใจเราบาแลต้ารถมากจังหู้รถบ้านหาดใหญ่พี่บุญขาเซ็นเตอร์เรื่องรถไว้ใจเรามาดูกันสิรถมีให้เลือกมากมายจังเลยมีให้เลือกจุใจมากกว่า200คันจัดผ่านทุกคันได้รถทุกคนรถสวยรถถูกรถดีให้การออกรถเป็นเรื่องง่ายเราไม่ได้แค่ขายรถแต่เราช่วยให้ลูกค้ามีรถได้จริงจัดไฟแนนซ์แบบมืออาชีพซื้อสดโอนรถทันทีเทิร์นรถจบในที่เดียวรีวิวจากลูกค้าจริงมาขายรถก็ได้ราคาสูงรถบ้านแท้ 100% ซื้อตรงจากลูกค้าโดยตรงรถบ้านหาดใหญ่พี่บูนคาร์เซ็นเตอร์ยูสคาร์พิกัดถนนท่าทอนโทรเลย0936168008หรือ0818962410ติดต่อพี่นาหรือแอดไลน์ @RODBANHATYAI รถบ้านหาดใหญ่เรื่องรถไว้ใจเรา
1: ละเมียดละไมในการผลิตนุ่มและมุนลิ้นในการรับประทานหมูย่างตรังเจ้าเดิมต้องแม่อารีหมูย่างตรังหมักด้วยสูตรเฉพาะข้าวเหนือหอมเครื่องเทศการันตีด้วยความอร่อยและยอดนิยมมากว่า30ปีต้องการหมูย่างไหว้เจ้าไหว้บรรพบุรุษในเทศกาลตรุษจีนใช้ในงานมงคลแก้บนงานพิธีต่างๆสั่งได้ย่างทั้งตัวพร้อมเครื่องในแถมน้ำจิ้มฟรี1ชุดแม่อารีหมูย่างตรังเข้มข้นถึงเครื่องหอมกรุ่นกรอบอร่อยคงคุณภาพมายาวนานจำหน่ายทั้งแบบตัวแบบปลีกแบบชิ้นสั่งความอร่อยได้ทุกวันชาวหาดใหญ่เจอกันได้อีกในงานเกษตรครั้งต่อไปแม่อารีหมูย่างตรังเจ้าเก่าเจ้าแรกงานเกษตรภาคใต้โทร089-990-0189
0: ซีฟ้ารถบ้านซีฟ้ายานยนต์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์เกรด A รถบ้านรถสวยสายวิ่งสายซิ่งสายซื้อแกงแรงทุกคันรถทุกยี่ห้อทุกรุ่นทุกซีซีทั้งสดและผ่อนเราคันสรรรถดีๆไว้ให้คุณซีฟ้ารถบ้านซีฟ้ายานยนต์รับซื้อขายแลกเปลี่ยนรถจักรยานยนต์มือสองซีแอนซ่ารถบ้านซีแอนซ่ายานยนต์รับโอนเล่มต่อทะเบียนต่อภาษีพรบครบครันด้านการบริการเรื่องรถจักรยานยนต์คุยง่ายซีฟ้ารถบ้านซีฟ้ายานยนต์พิกัดร้านเข้าทางไฟแดงควนหินมา1กิโลกว่าๆร้านอยู่ซ้ายมือสงขลาบริหารงานโดยบางซี Facebook วรันธรโต๊ะขวัญหรือบางซีโทร0857993031
2: พี่ชายคะรถหนูสตาร์ทไม่ติดอ่ะไม่รู้แบตเสียหรือเปล่าพี
3: ่
2: มีร้านไหนแนะนำที่ไว้ใจได้บ้างไหมคะพี
0: ่อ๋อต้องที่นี่เลยบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ไม่ฟันราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยร้านประจำพี่เลยละ
2: แล้วอยู่ตรงไหนคะพี
0: ่ง่ายๆเปิด Google ค้นหาคำว่าบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่โทรสาขาบ้านหม้อใกล้ๆได้เลยครับมี5สาขา1สาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่เยื้องหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่2สาขาสีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีสีภู3สาขาสามชัยเส้นสามชัยก็ถึงซูชิแชมเปี้ยน4สาขาสงขลาตรงเขาแก้วเยื้องโลตัสสงขลา5สาขาเปิดใหม่สาขาสวนเท่าแก่เยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่เท่านั้นนะครับ
2: เราไว้ใจ
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
2: ที่หนึ่งเรื่องแบตเตอรี
4: ่ไอ้บายมังไม
5: ้เรื่องราวไล่ชีว
4: ิ
5: ตเรื่องราวไล่เหตุการณ์รวมสืบสานรวมบรรเลงไล่บทเพลงจากเกณฑ์ใจจะส่งผ่านรายการนี้หาดใหญ่วาไรตี้วิธีกลืนดนตรีโดยน้องทรงวุฒิผมไข่มาริโอน่า

นามเพลงเก่าๆนะครับหน้ามูพงเทพวันเวลา UNB กลาดนะครับทำสีหนอกแก้วตอนนี้จัดโปรโมชั่นอยู่นะครับถ้าท่านผู้ฟังทำสีรถยนต์ขอปะผู้สีหนอกแก้วนะครับราคาจากซ่าเมื่อนาหลอดเรือซ่องเมื่อนาโปรนะครับจัดโปรโมชั่นหนอกแก้วครับเป็นยากันหนอกเอียงนะเป็นยาไรบวกนี้ยาทั้งห้างอ่ะพี่แล้วซีหนอกแก้วนะครับซีสดซีสวยซีสดใสแร็กเกอร์หนอกแก้วจ้ะหนอกแก้วรอบขั้นวันนั่นแหละหนอกเอิญไม่บนไม่ได้บนไม่ได้รอบนี้เป็นรอบหนอกแก้วซองเมื่อ 5,000 บาทนะครับคัดสีคัดสีก่อนคัดสีพานาทำสีรอบขั้นอย่ามาหลับอ่านเคลมประกันจุกบริษัทนะครับหลับอ่านเคลมประกันจุกบริษัทแล้วก็หลุดบัตรได้จ้ะพร้อม10เดือนก็ได้แล้วก็หลับอ่านเคลมประกันด้วยหลุดบัตรทำสีรอบขั้น 15,000 บาทสีสิงสี VIP จัดตามไปสั่งของลูกค้าพร้อมด้วยทำเป็นจุดๆละ 1,000 บาทนะครับ UNB กลาดทำสีเป็นจุดจุดละ 1,000 ถนนนวลแก้วตัดไม้นวลแก้วอุทิศและข้าวซอยช่วยคุณอุทิศหนึ่งนะครับทำสีรถยนต์ก็ต้องมาที่นี่ครับ UNB กลาด0982458แล้วก็ตอง9 0982458แล้วก็ตอง9ครับฝนตกอ่ะตกก็ว่ามืดรั่วตกแล้วคิดถึงผีเสื้อเสียงฝนน่ะคิดถึงไม่ได้ฟังหน้าแล้ว

น้ำหอมดีเดวุฒิทานมีชายกันหรือยังชี้ตัวคุณอร่อยอาซิบกลิ่นผู้หญิงกลิ่นผู้ชายหอมติดทนนานพร้อมด้วยแคว้นในรถนะครับคุณละ50บาทปรับอากาศไว้ในห้องนอนไว้ในห้องรับแขกไว้ในรถนะครับ 9ml สั่งคั่วเดียวก็ส่งครับคิดค่าส่ง20-70บาทอยากจะซื้อตอนนี้ปั๊มบางจากก็มีนะแต่นุ่นนวลแก้วนะครับไม่รู้หมดหรือยังไม่แน่ใจครับแต่ถ้าสั่งที่ผมก็50บาทคิดค่าส่ง20 4คั่ว200ส่งฟรีส่วนชิตัว1คั่วในรถ1คั่ว200ส่งฟรีบันทึกเบอร์ลงทางโทรศัพท์เรือขอหน้า ID โทรศัพท์ก็ได้นะครับทางไลน์0945285636ชั่วโมงหน้าเพลงแดนซ์ดันมาไวไม่ไวหรอก5โมงปกติฮะอย่าบ่ดัววะนี่แหละดีเพลินเล่นเองเพลินเนี่ยฟังเด่นอะขับรถนี่เบื่อๆติดไฟแดงมั้งนี่มั้งนะติดยาวแล้วช่วงนี้นี่ตรงนี้ติดแล้วไหมมั้งนี่ทางนี้ที่เขาทำถนนนี่เลยคลองหนองกระทุ่งฟังข้าวออกนี่ปากทางข้าวอำเภอบางกำนี่ติดแล้วไหมไม่รู้นะหรือว่าเสร็จแล้วหรือว่ายังไม่เสร็จที่หรือว่าเสร็จแล้วผมก็ไม่ได้พานรายวันแหละพอผมไม่พานพอผมรู้ว่าติดผมก็เลยมาทางซ้ายหน่อยเดี๋ยวพอผมจะออกจากข้าวใหญ่ผมไม่มาเลยทางนี้รถติดยาวล่ะติดยาวถึงน้ำมันดูใกล้ละประกันน่ะน้ำมันนู้นน้ำมันก็แพงติดยาวเปลืองกันต่างเสียเวลาต่างเปลืองค่าน้ำมันใกล้ละพี่ชอบล่ะเลี่ยงต่างไซในดีวะไม่ไหวเลยติดยาวยาววันนั้นเบียเติมมันดูก็ใครล่ะก็ติดยาวยาววันนี้เปลืองจริงไหมเติมว่าเกษตรอะไรซะเกษตรอะไรเกษตรอะไรเกษตรอะไรเกษตรอะไรรอลุ้นว่าจะขึ้นตรงไหนล่ะเดี๋ยวรอหลุนกะลาโม่เรา

0: FM 99
1: FM 99
0: สถานีเพลงเพราะฟังเพลินทุกเวลา
1: FM 99
2: คิดถึงเมื่อไหร่เปิดฟังได้เลยลูกทุ่งเพื่อชีวิต FM 99หาดใหญ่
3: เรือนไม้หอมบ้านพักสไตล์โมเดิร์นติดลำธารพบกับบรรยากาศแบบธรรมชาติบ้านพักเรือนไม้หอมเราใส่ใจในความเป็นส่วนตัวสะอาดสะดวกปลอดภัยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันมี Wi-Fi สำหรับนักท่องโซเชียลที่แรงสุดๆพร้อมรับงานปาร์ตี้กิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์พร้อมที่พักฟรีอุปกรณ์ปิ้งย่างและคาราโอเกะรับได้ถึง30ท่านบ้านพักเรือนไม้หอมเดินทางมาเส้น4แยกเลี่ยงเมืองใกล้4แยกไฟแดงเกหลังเมืองสะเดาติดต่อสอบถามและสำรองจองห้องพัก061-516-4545บ้านพักเรือนไม้หอมสวรรค์ในการพักผ่อนของคุณในสะเดา
4: ปกคลุมแผ่นดินนี้ไ
5: ทยทุกเสียงคุณภาพมีความหมายสำนักงานกสทช.ขอเชิญร่วมเสนอรายชื่อสถานีวิทยุเข้ารับการประเมินคุณภาพประจำปี2569ทางอีเมล nbtc.qualityradio@gmail.com หรือโทร081-889-2306วันนี้ถึง30กันยายนนี้สำนักงานกสทช.ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่มีคุณภาพ
6: ธุรกิจดีๆไม่ควรถูกมองข้ามให้ลูกค้าจำชื่อคุณได้ผ่านเสียงที่คุ้นเคยโฆษณาวิทยุกับนายที่นายเรดิโอ FM 99.0 MHzเข้าถึงตรงกลุ่มจำได้แน่นอนสนใจลงโฆษณาโทร098-822-4222
7: ลองใช้กันหรือ
8: มิติใหม่สำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวสวนมาแล้วใช้ปุ๋ยดีมีกำไรเป็นกว่าครึ่งปุ๋ยเคมียิ่งใช้นานยิ่งทำให้ดินเสื่อมดินตายเกษตรกรยุคใหม่ต้องทำเกษตรแนวใหม่นี่คือนวัตกรรมใหม่ปุ๋ยสองพลังอินทรีย์เคมีตราปรานินทองของบริษัทเอฟพีฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัดช่วยปรับปรุงดินยิ่งใช้ดินยิ่งดีทำนาข้าวได้ผลผลิตสูงข้าวไม่ล้มเกี่ยวง่ายรูงใหญ่เม็ดไม่รีบปลูกมันใบเขียวทนต้นใหญ่หัวดกสูตรระเบิดหัวมัน10ตันต่อไร่ปลูกอ้อยลำใหญ่น้ำหนักดีสู้ฝนทนแล้งปลูกยางปลีกได้ต่อเนื่องไม่ทิ้งใบต้นยางไม่ส่งหน้ายางนิ่มแก้น้ำยางเกรด A 1มีดเต็มถ้วยแน่นอนปุ๋ยตาปรานินทองปุ๋ย2พลังนวัตกรรมใหม่เหมาะกับพืชไร่พืชสวนช่วยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้องปุ๋ยตราปรานินทองของบริษัทเอพิฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัด
3: สนใจติดต่อโทร093478 8118

0: แต่งรถคิดถึงอาร์มซ่าช็อปอาร์มซ่าช็อปหาดใหญ่น้ำซ่อมโมดิฟายเครื่องยนต์เทอร์โบคลัชหัวฉีดรีแมสกล้องหลังเก็บห้องเครื่องจัดส่งโลดเตี้ยสายหุบสายหมอบจัดให้จบจบราคาเป็นกันเองร้านอาร์มซ่าช็อปเรามีเครื่องมือที่ทันสมัยและช่างฝีมือดีมากประสบการณ์พร้อมให้คำแนะนำก่อนตัดสินใจร้านอาร์มซ่าช็อปจำหน่ายอะไหล่แต่งอะไหล่ซิ่งทุกชนิดอาทิเช่นวัดมูดดิฟฟี่ไฟ LED รอบคันเบาะซิ่งแม็กอย่างโชคอัพอินเตอร์มิเนียมหม้อน้ำมิเนียมฝากระโปรงคาร์บอนท่อไอเสียและอะไหล่แต่งอื่นๆอีกมากมายร้านอาร์มซ่าช็อปตั้งอยู่ถนนสายท่าท้อนมาจากถนนลพบุรีราเมศฝั่งขาเข้าเลี้ยวขวาที่แยกไฟแดงลพบุรีราเมศเข้าถนนสายท่าท้อนขับตรงมาประมาณ1กิโลเมตรร้านอยู่ฝั่งซ้ายมือก่อนถึงปั๊มคาวเทคตรงข้ามสำนักสงฆ์วัดท่าท้อนมาไม่ถูกหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร0960437058คุณอาร์ม Facebook อาร์มธีรพงศ์เป็นภาษาอังกฤษเพจร้านอาร์มซ่าช็อปอะไรซิ่งจุดก่อนรถรุ่นใหม่ที่มีระบบสตาร์ทสต็อปคุณกำลังใช้แบตเตอรี่ผิดสเปคอยู่หรือเปล่าใส่แบตผิดสเปคอายุการใช้งานสั้นลงกว่าครึ่งรถรุ่นใหม่ต้องใช้ ADMAX EFB แท้เท่านั้นด้วยเทคโนโลยีจากอิตาลีให้แผ่นธาตุหนาแน่นชาร์จไฟกลับได้เร็วกว่าทนทานต่อการสตาร์ทซ้ำๆยิ่งมากกว่าแบตเตอรี่ทั่วไปอย่าให้แบตปลอมสเปคหลอกคุณเลือกความชัวร์เลือก ANIMAX EFB แท้จากอิตาลี ANIMAX แบตเตอรี่พลังอิตาลีที่รถรุ่นใหม่ต้องการอยากทำสีรถใหม่หรือแต่งรถให้หล่อเท่สดใหม่เหมือนได้รถป้ายแดงต้องที่ NB Garage บริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาท NB Garage รับงานเคประกันภัยทุกบริษัทไม่ต้องสำรองจ่ายยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารหรือถ้าไม่มีบัตรสามารถผ่อนกับทางร้านได้โดยตรงรถเก่าแค่ไหนก็จัดให้ได้ตกแต่งออกแบบตามสั่งอะไรแท้หรืองานสร้างเราพร้อมดูแลมั่นใจไม่ดองงานจองคิวเข้าทำได้ทันทีไม่ต้องเอารถมาจอดรอทิ้งไว้แถมมีรถสำรองให้ใช้ระหว่างซ่อมพร้อมประกันงานสีนาน1ปีคิดถึงงานสีและงานแต่งรถคุณภาพมาตรฐานต้อง NB Garage ถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999เพราะคุณคือรถใหญ่เราต้องใจถึงร้านรถยอดเหรียญหาดใหญ่หรือคิดสแกนจ่ายก็สะดวกโซนใหม่เปิดให้บริการแล้วไฟติ้ง88ไฟติ้ง88ไฟติ้ง88คาร์วอชถูกใจพี่ๆรถใหญ่สายบรรทุกแน่นอนครบทุกฟังก์ชันในช่องเดียวอุปกรณ์ครบครันราคาประหยัดสะดวกพื้นที่โล่งกว้างขวางสายบรรทุกแวะจอดพักได้6ช่องรถเล็ก3ช่องรถใหญ่รองรับรถทุกขนาด2ล้อยัน18ล้อรถตู้ทึบ6ล้อ10ล้อเทรลเลอร์รถแมคโครล้างได้หมดจบที่เดียวไฟติ้ง88คาร์วอชฉีดน้ำฉีดโฟมสลายคราบเป่าลมน้ำล้างดูดฝุ่นเคลือบสีเคลือบเงาพ่นยางดำพ่นซุ้มล้อโฟมหอมนุ่มสลายคราบอย่างดีน้ำแรงเคลือบสี VS พ่นยาง X5 เลือกใช้แค่ผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพคัดมาแล้วเพื่อรถคันโปรดของคุณ Fighting 88ร้านสีเหลืองใหญ่เห็นเด่นชัดพิกัดโคกเมาหาดใหญ่ถนนลพบุรีราเมศก่อนถึงทางเข้าบ้านบางแฟบ Fighting 88
1: ขอเชิญรับฟังรายการหาดใหญ่วาไรตี้โดยทรงวุฒิแก้ว
0: ดีเจว
1: ุ
0: ฒ
1: ิ
0: EDM Ladies
2: and gentlemen This is another non-stop
0: DJ Wood EDM
2: In the mix

0: ท่านเจ้าวาเลนตี้ชั่วโมงที่3นะครับปุ๋ยปลานินทองพี่น้องจะส่วนยางส่วนปาล์มส่วนทุเรียนลองกองลังซาดมังคุดฟังทางนี้ปุ๋ยปลาตรานินทองราคาไม่แพงอ่ะใช่ดีผลผลิตหองามเลยทีเดียวนะครับปุ๋ยปลาปลานินทองปลานินทองปุ๋ยปลานินทองหาซื้อได้ที่ร้านโกจุยสะเดานะครับหน้าโรงเรียนกันชัยพร้อมด้วย EM ดับกลิ่นตราน้ำใสนะครับเลี้ยงหมูเลี้ยงม้าเลี้ยงแมวเลี้ยงวัวเลี้ยงควายโรงงานโรงงานอุตสาหกรรมบอกเลอเลี้ยงนกเลี้ยงไก่ได้หมดนะครับเอาไปชีดเอาไปลาดเอาไปพ่น EM ดับกลิ่นตราน้ำใสนะครับเกาะเบอร์โทรถ้าท่านติดต่อสอบถามหรือจะสั่งนะครับร้านนินทองEM ดับลินตราหนามไซ0817663373นะครับ0817663373พร้อมด้วยโรงแรมโมชิหาดใหญ่ใจกลางเมืองนะครับซอยประชาหลักต้องการที่จะหาที่พักกลางใจเมืองสไตล์แบบญี่ปุ่นนะครับหรือจะเป็นคาเฟ่คาเฟ่เราก็มีนะน้ำชากาเฟ่ได้หมดนะโรงแรมโมชิฮัตย้ายเปิดทุกวันเลยนะครับโดยจะบอกเสาร์อาทิตย์นี้ลูกค้าเยอะต่างชาตินี่ชอบมาแบบสไตล์ญี่ปุ่นนะโรงแรมโมชิฮัตย้ายพร้อมด้วยถ้าไปส่วนสะเดานะครับเลื่อนหมายอ้อมบ้านผักเลื่อนหมายอ้อมนะครับสถานที่ผักแบบสบายมากท่ามกลางธรรมชาติเอาไปผักกันได้นะครับเลื่อนไม้หอมสะเดาเรียกว่า AI นี่มันร้อนมันว่าส่งพ่อแม่ตายายวันที่10เผื่อ11วันอาทิตย์หรอกคือช่วงเช้าอ่ะผมถามมันบอกวันที่11ตรงกับวันอาทิตย์พอช่วงบ่ายผมถามมัวเลยตามร้านลุงแสงบางตามนูตามนีบางตามมัวอยู่น่ะมันเบลอน่ะอ๋อแปลกของวันที่10วันที่10ผมว่าเฮาไอ้เนี่ยผมว่าช่วงเช้ามันตอบวันที่11วันอาทิตย์ประมาณช่วงบ่ายผมจะหามันอีกทีนึงมันวันที่10ตุลาผมก็ส่งตายายวันที่11เพราะว่าวันที่10มันก็เร็วเกินน่ะเพราะว่าไอ้ตอนส่งนี่มันต้องหางกับรอบแรก15วันใช่มั้ยหาง15วันนะพอถึงตอนส่งก็15วันก็ออกซาก็จักพลากันนะถึงรายงาน15วันก็ลอยทงนะจักพลาอะไรออกซาอะไรสักแป๊บนึงก็ลอยทงนะมันสิมาหางอะไรเสมอเอาส่งพ่อแม่ตายายหนับไปสิมาวันหลับพ่อแม่ตายายหนับสิมาวันก็ส่งดับไปสิมาวันก็ออกซาจักพลาหลังจากงานก็ลอยกระทงไงเธอก็ออกซาดึงเงินก็เริ่มทอดปลาทอดทิ้งกันแล้วแหละหลังจากงานจบนะครับจบถึงอ่ะภายในเกือบเดือนอ่ะนะครับก็ลอยกระทงลอยกระทงอ่ะถอดทิ้นเซ็ตอะไรจบฤดูกาลแล้วเหมือนฟุตบอลอะไรฤดูกาลถอดทิ้นนี่ไหมอ่ะถอดกันแหละถอดกันให้เยอะถอดกันพวกเราถอดกงถอดเกียบถอดเกียบถอดตอมมังตอมเคยกินไหมตอมอ่ะตอมเวลาแฟ้เลือบละตอมหวัดเวลาเลื่อยๆเดี๋ยวก็เอามาเฉียดบางๆถึงเอาไปตากแดดถึงพาไปลงน้ำมันต่อที่งานร้านน้ำพึ่งนั้นเกี่ยวกว่านักถึงถ้าเป็นขนมลาสมัยก่อนถ้าเป็นหวัดตีว่าเขาเก็บมันเขาจะเก็บขนมลาไว้เก็บตอมไว้เผื่อเลยเผื่อเอาขนมลาเนี่ยเอาไว้เลี้ยงวันต่อทิ้นเอาลาไปใส่ในปอดแล้วก็เอาน้ำพึ่งใส่เนี่ยโรยเป็นจันที่ก็เก็บปิดฟ้าไว้ยายแมงวันต่อมีอากาศขาวดูมันกี่ร้อยเลยโธ่เนี่ยคนสมัยก่อนเนี่ยมาถึงตอมมันตอมเลือบหลายมาเข้ามาเฉียดบางเฉียดบางพาไปถอดแล้วร้านน้ำพึ่งถ้าได้น้ำพึ่งน้ำตาลโน้ตนะกี่ร้อยเอาไว้เลี้ยงคนต่อทิ้นแน่มาวัดตกร้อนเลยว่าไอ้มึนเลยถามมาเลยสักทีแล้วไงคือเพลงเรียกว่าพวกมันมาแต่งเพลงไงพวกมาเอาเพลงแบบแนวออกฮักถึงอ่ะไปนั่งงูในป่าชาได้ไหมมันได้เลยมาแต่งได้ มันแต่งได้จริงไงมันหลอกไงผมฟังกันพอเอาไม่เอาไงไปนั่งไอ้พี่ลอกกันดิพวกมาอ๋อกลัวผีกันหรือเปล่าผมว่ากลัวผีกันหรือ โอ้มึงร้อยแล้วฉลาดจริงคือผมอยากได้ฟิวแต่งเพลงแบบกายว่าออกฮักโดนทิ้งนางมือลอยทิ้งเป็นนางในป่าชากลางจึงตะกอนกลางเมนอะไรประมาณนี้แหละเป็นนางคนเดียวมันทิ้งมันน่ะได้เดี๋ยวแต่งให้ได้เลยที่มันร้องให้ผมฟังเสียงมาเย็นเย็นดนตรีเลยมันใส่ซ้อมมันใส่หนานทำเย็นมากเพราะว่าไม่เอาอย่างนี้เอาทิ้งมันน่ะไหนบอกว่าอยากได้ฟิวนี้ มันจะลาด
1: 庆丰地 Dream

รายงานตัวเพิ่มเติมมาแล้วเดี๋ยวจะขายน้ำมอมดิเจวุฒิลาวไปแต่เดียวไม่ออกสักกวดดีอ่ะนี่นี่ทำอะไรลาวรถนี่ลอยกวดก้อยในรถขายไปขายมาขายไปได้มาเขาลงทุนกับเรา

ดาวก่อนเบี้ยในสุดสดล่ะไม่ดาวอีได้สักคันหนึ่งนู่ดาวหน่อยพ่นน่านนู่ดาวหน่อยพ่นน่านนู่หลอดบ้านพี่บุญคาเซ็นเตอร์นู่หลอดมีสองร้อยกว่าคันหลอดบ้านเติร์นหลอดเราก็ให้ราคาสูงจะเติร์นจะขายก็นึกถึงเรานะหลอดยนต์มือสองหลอดบ้านน่าใหญ่พี่บุญคาเซ็นเตอร์นี่ก็ต่อมาไม่รู้เดือนนี้ต่อนะต่อสปอร์ตนะNB ต่ออยู่แล้ว NB ต่อพี่บุญต้องต่อด้วยต่อถูกเจ้าแล้วถนนซ้ายตาตอนรถยนต์มือสองรถบ้านหาดใหญ่พี่บุญคาเซ็นเตอร์นี่ต่อถูกตัวเลยแม่อาลีต่อน้องอามต่อต่อมดต่อมดต่อมดอามทอนสปอร์ตอามทอนต้องมีเพิ่มต้องมีเพิ่มข้ามาแล้วข้ามาแล้วเลขเข้ามาแล้วใครพักใครปลาในลาดเที่ยว

ประกาศประกาศจ้าพี่น้องจ๋า39,000มาเอาเลย39,000มาเอาเลยประกาศขาย17โบเมตรเครื่องดี39,000มาหยอกไปเลยเดี๋ยวเอาไปส่งถึงอาเจ๊เดี๋ยว39,000สีบลูสีน้ำมันความจุ26แบตเตอรี่ 93% หมดประกันวันที่30หมดประกันสิเช้าประกันหมดแล้วหมดแต่เช้าประกันหมดแล้วเธอค่า 39,000 เดี๋ยวไปส่งให้ถึงหน้าบ้านเลยแต่เดี๋ยวของผมเองมือเดียวจ้ามือเดียวมือเดียวไม่พานมือสองนะพี่น้องนะมือเดียวใช้ละเอียดมากไม่มีเป็นร้อยถ้ามีร้อยก็หักไปเลยร้อยละ1,000ไม่มีร้อยแน่นอนโอ้สีน้ำมันสวยสีนี้ก็ตามหากัน17 Pro Max ของผมเองขาย 39,000 ใครอยากได้เดี๋ยวเอาไปส่งให้ยายขายจริงไงมันจ่ายแรงในแรงเลื่อนนั่นแถมอะไรมั้งแถมฟิล์มแถมเคสติดกันร้อยโอ้ยแถมหมดแถมแบตเตอรี่ชาร์จลังกันต่างชาตินั้นแบบแม็กเซฟันแถมหมดนี่ออกมาตาอ๋อ 39,000 ขายค่าตัวใช่ดีมากไม่เคยตกไม่เคยลุ้นผมใช้ของเนียนอินบ็อกซ์ถักได้เลยหรือว่าเบอร์โทรก็ได้0945285636 0945285636 39,000 นะจ๊ะขอบคุณจ้ะพ่อเอาจ่ายที่ไอ้โฆษณาฟังอยู่ไหมไม่รู้เนี่ยเพราะว่าผมไม่เทศระบบตะกิ้นนะเดี๋ยวเทศระบบเดี๋ยวเอาเครื่องออปติมอสไปตั้งท่านดีวะลองเล่ว่ะให้มันดังร้อยกันทักทีพวกเรา

ขายจริงเงินไม่ใหญ่ลอกเลยลอกเลินไม่ได้แรงมาย้อน0945285636เบอร์เดี๋ยวดิสั่งละหมอมาเลย39,000นะเถอะนะราคานี้ทุก

ตอนนี้ไม่ใช่ย่อนะในบรรดาโทรศัพท์ที่ผมใช้ไอโฟนมาเนี่ย17 Pro Max ก็คือเอาที่บ้านมาเราอย่านับ18นะเอาที่บ้านมาอะไรกันนะครับ18อย่านับพอ18มันก้าวกระโดด17 Pro Max ใช้ดีมาก1แบตอึด2กล่องสวย3น้ำหนักก็บอกว่า18 Pro Max นะ17 Pro Max ใช้ดีครับถ้าทานกีฬาทานจะเปลี่ยนไป18 Pro Max ทานต้องฟังผมให้ดีและทานเปรียบเทียบกันว่าทานเปลี่ยนดีไหมหรือว่าทานอยู่ที่17 Pro Max 17กับ18แตกต่างกันไม่เยอะไม่กี่จุดนะครับจุดแรกชิปเป็น A20 Pro ความเร็วนะครับความร้อน17มันก็ร้อนไว้อยู่เลยเพราะว่าเวเบิลแชมเบอร์เนี่ยข้างหลังของ18 Pro Max มันใหญ่ว้าก็ทําไมน้ําหนักของ18 Pro Max เนี่ยมันเพิ่มมาเพิ่มมาเยอะเลยแหละนะครับใครที่จับถือนะครับใครที่ถือ17ถือ18รู้เลยว่า18มันหนักว้าเพราะผมไปจับของแท้ของพ่อดูดีมาแล้ว18หนักว้ากล้องเพิ่มมาแบบกล้องมันมีใบพัดส่วน 4K 30เฟรม60เฟรมก็มีเหมือนกันหมดโหมดบิวตี้ก็มีแต่เพียงดีว่า18 Pro Max เนี่ยเวลามันถ่ายรูปเป็นดวงไฟเนี่ยมันจะมีแบบไอ้เป็นดวงไฟเนี่ยเป็นรูปเลื่อนๆเป็นดาวได้ทั้งวันเองความร้อน18 Pro Max ไม่ร้อนเพราะว่าเวเบอร์แชมเบอร์มันใหญ่มันตั้งแผ่นอีกอย่างนึงนะครับปุ่มไอแลนด์หรือว่าเกาะน่ะเกาะไอแลนด์น่ะนะครับปุ่มมันเหล็กปุ่มไอเล่นตรงนั้นน่ะหน้าจอมันจะเหล็กเพราะว่าไอสแกนม่านตาของเราเนี่ยมันใหญ่มาอยู่ข้างๆก็เลยทำไมเพิ่มพื้นที่มาเยอะเลยจาก17 Pro Max นะ18 Pro Max ก็คือเท่นดีว่าเป็นแคปซูลน่ะมันจะใหญ่แต่18 Pro Max มันเหล็กมากจอปกติ120เฮิรตซ์ Retina นะครับก็เหมือนเดิมแบตเตอรี่เพิ่มมานิดหน่อยแต่มันชาร์จไวเว้ย18 Pro Max เนี่ยมันเพิ่มขึ้นอ่ะมันชาร์จไวใครที่คิดว่าชาร์จแป๊บเดียวเต็ม18 Pro Max ไปเลยแบตอึดชาร์จไวชาร์จเร็วกันข้างหลังตั้งฟ้าหลังชาร์จไวได้แต่ถ้าท่านคิดว่า17 Pro Max ดีวะเพราะว่า18 Pro Max มันเพิ่มอ่ะหลายพันนั่นเถอะจากที่ว่า17 Pro Max เปิดตัว 40,00040,000นะ 48,900 แต่รอบนี้18 Pro Max มา 52,900 เพิ่มตังหลายพันก็แล้วแต่นะครับตีว่าครึ่งแสนตัวเลขกลมๆแตกต่างกันไม่เยอะถ้าเราเป็นซ้ายคอนเทนต์ทำคอนเทนต์อัดวิดีโอเป็นหนักท้ายภาพแทบจะไม่ต้องพกกล้องราคาลายแสนเลยพก18 Pro Max ตัวเดียวจบแต่ถ้าไม่อยากเป็นสายคอนเทนต์ไทยเฟซปกติเล่น TikTok IG ถ่ายรูปก่ออ่านก่ออันนั้นนะเหมือนกับไม่ได้ดึงศักยภาพออกมาเลย17 Pro Max ตอบโจทย์ถ้าไม่อยากเป็นสายคอนเทนต์นะถ้าคิดว่าใช้18 Pro Max แต่น้ำหนักเพิ่มขึ้นมาเยอะเลยเพิ่มจาก17 Pro Max ให้ทานได้วัดข้อแตกต่างกันว่าเอ๊ะจะเปลี่ยนดีไหมหรือจะหยุดกันที่17 Pro Max ไปก่อนหรือจะรอ19 Pro Maxก็แล้วแต่นะครับแต่ผมบอกให้ฟังว่ามันดีคนละแบบ17 Pro Max 1ที่มันดีก็คือมันเบา18ก็แตกต่างกันมาเยอะกับ17 Pro Max ส่วนถ้าทานซื้อ16 Pro Max ทานจะมาก้าวกระโดดเป็น17 Pro Max ผมขอแนะนำเปลี่ยนเลยไม่ต้องเปลี่ยน18หรอกถือ14 15 16อยู่แล้วไม่ต้องเปลี่ยน18เปลี่ยน17ดีวะเชื่อผมว่าเราไม่ได้เป็นสายคอนเทนต์อ่ะเราไม่ได้เป็นช่างภาพไม่ได้แน่นกล้องที่มีค่า F รูหลับแสงเราก็ไม่ได้คิดไรมากวันหนึ่งสบายๆเลย17 Pro Max กับการจ่ายอันแบตเตอรี่เรามาถึงบ้านเหลือ 20% พอดี
ชายดังวัน18 Pro Max

ขอแตกต่างมีเท่านี้แหละไม่มากใครเปลี่ยนก็เปลี่ยนใครอยู่กับทีก็อยู่กับทีหรือว่า16ไอ้มา17หรือ17ไป18ก็ได้จ้ะได้หมดส่วนเขตใช้กันลง17กับ18ใช้กันลงความหนาความกว้างเขตชายลงกันเป๊ะ17กับ18ไม่มีอะไรแตกต่างเขต429ดีกรีมองกันเซตได้คือ429

ธอวันนี้วันเกิดมีไหมวันเกิดไม่ได้อวยพรวันเกิดแล้ววันเลยเด้ไม่ได้เปิดสร้างด้วยช่วงนี้แล้วตัวเพิ่มเติมมีไหมจ๊ะจากใจในหัวช่างก้อยพี่โยนะมอมพี่พันคุณพงษ์ซักน้องอิงลานนุ่มพี่พงษ์ซักนี่ลานหอยค้าวังเลเลยพี่มี่นี่ภรรยาก็ก้าวมาข้าวต้มกุ๊กมี่นะครับตอนนี้ช่องผู้ให้การสนับสนุนดีเจวูดฮัทเจฟูนปาร์ตี้อัพไปประมาณ78ช่องแล้วนะครับผมหลับแค่ลอยช่องเท่านั้นจ้ะเพราะว่าเพิ่มมา72 72 74 72 76 78 78ช่องนะจ๊ะขอลอยช่องเท่านั้นนะจ๊ะช่องละ500จ้ะมาช่องขอเนี่ยเอาไว้ครบ5เอาไว้ครบลอยช่องขอเนี่ยเอาไว้ครบลอยช่องก่อนคนที่ผมหลับเป็นเพื่อนเลยนะอยู่เฉยนะอย่าเข้ามาดอมก่อนทุกข์ใจกันมั้งไม่ใหญ่ก้าวไปเลยมาเทียบยบอยู่ไปหลับเป็นเพื่อนเลยไม่ก่อนทุกข์ใจกันเลยกอดมาไงกอดมาไงอย่าเข้ามาดอมเลย

ผมว่าต่อไปประเทศจีนประเทศเกาหลีหรือว่าที่ไหนก็แล้วแต่ที่เป็นผลิตรถยนต์นี่ต้องคิดก้าวกระโดดเลยต้องทำแบบรถยนต์ที่ลอยน้ำได้แล้วนะโอ้รถยนต์ลอยน้ำนะคือว่าขับบนบกก็ได้ฮะสะเทือนน้ำสะเทือนบกก็ได้ต่อไปนี่พี่จีนพี่ปุ้นนี่ต้องคิดนะต้องคิดสเต็ปต่อไปเลยอีขับบนบกอย่างเดียวไม่ได้แล้วต้องคิดรถยนต์แบบสะเทือนน้ำสะเทือนบกเลยถึงเวลาน้ำท่วมก็ลอยได้ขับได้ไม่จมถึงเวลาไม่มีน้ำก็ขับตามปกตินี่พี่จีนนี่เป็นโจทย์ใหญ่นะอย่าเที่ยวไปดวงจันทร์อยู่อย่าเที่ยวไปดวงจันทร์อย่าไปแข่งกับสหรัฐอยู่มาคิดให้ลูกให้คิดว่าขับรถยนต์ของจีนนี่ให้ขับสะเทือนน้ำสะเทือนบกได้จริงไหมเต้นว่าพี่จีนนี่ต้องคิดนักไงยีจีนมั่งญี่ปุ่นมั่งคิดมาเลยพวกมาค่ายดีแน่เอาแบบสะเทือนน้ำสะเทือนบล็อกกันขับบนบล็อกก็ได้ทิ้งเวลาน้ำท่วมก็ไอ้รถยนต์เขาเราลอยน้ำได้เราขับก็ได้เอาโลนั้นในมุนต้องคิดนักไอ้พี่จีนต้องทำการบ้านอะไรนี่การบ้านใหญ่หลวงเลยนะมันใจไปดวงจันทร์ด้านมืออยู่ด้านเดียวอย่าปล้ำไปก็ได้ดวงจันทร์ไปได้เลยหรอมาคิดรถสะเทือนน้ำสะเทือนบล็อกดีวะใกล้ดีแนวตาถ้าใกล้คิดนี่ขึ้นมาผมไม่เป็น CEO เนี่ยถ้าเป็น CEO ผมคิดเนี่ยรถสะเทือนน้ำวิ่งบนบล็อกก็ได้วิ่งบนน้ำก็ได้เออเอาตานาสนไหมเตือนว่าลงทุนไหมมั้งเราเอาไหม

0: เรื่องรถไว้ใจเราบาแลต้ารถมากจังฮู้รถบ้านหาดใหญ่พี่บุญขาเซ็นเตอร์เรื่องรถไว้ใจเรามาดูกันสิรถมีให้เลือกมากมายจังเลยมีให้เลือกจุใจมากกว่า200คันจัดผ่านทุกคันได้รถทุกคนรถสวยรถถูกรถดีให้การออกรถเป็นเรื่องง่ายเราไม่ได้แค่ขายรถแต่เราช่วยให้ลูกค้ามีรถได้จริงจัดไฟแนนซ์แบบมืออาชีพซื้อสดโอนรถทันทีเทิร์นรถจบในที่เดียวรีวิวจากลูกค้าจริงมาขายรถก็ได้ราคาสูงรถบ้านแท้ 100% ซื้อตรงจากลูกค้าโดยตรงรถบ้านหาดใหญ่พี่บูนคาร์เซ็นเตอร์ยูสคาร์พิกัดถนนท่าทอนโทรเลย0936168008หรือ0818962410ติดต่อพี่นาหรือแอดไลน์ @RODBANHATYAI รถบ้านหาดใหญ่เรื่องรถไว้ใจเราก
1: ลิ่นหอมเย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้
2: ว่าแล้วจะเสียงพอจังน้องนี้ก็เป็นดีเจ
1: วุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช
2: ้โอ้โหดีเจอาร์ตทักทายด้วยจ้ะดีเจอาร์ตสถานีวิทยุคอมมูนิตี้เรดิโอ 94.2 เมกะเฮิรตซ์สุราษฎร์ธานีฟังออนไลน์เกือบปีละโอ้ดีเจอาร์ตทักทายด้วยนะจ๊ะเธอจ๋าดีเจอาร์ต
1: สั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636
2: สั่งก่อนหอมก่อนนั่นดีเจอาร์ตฟังออนไลน์อยู่ตั้งนานเลยเสียงดีไหมดีเจอาร์ตออนไลน์ให้ปรับเสียงอะไรมั่งไหมทักทายด้วยนะจ๊ะเราเป็นพันธมิตรกันนะดีเจอาร์ตเด่นเหล่าเด่นโตเหล่าเด่นโตเหล่า

ส่งลิงก์สถานีมาให้ฟังมั้งอ่ะดีเจอาร์สส่งลิงก์มามั้งเราได้ฟังมั้งผมชอบฟังวิทยุออนไลน์กลางคืนนี่ผมนอนฟังไปคืนนู้มั้งไปคืนนี้มั้งไม่รู้ทำอะไรกลางคืนก่อนนอนอ่ะเด้อ

อยู่สุราษฎร์ธานีเจอลิงผือนี่ดิเจอาร์ตเจอลิงได้ยังไงดิเจอาร์ตมีคนบอกต่อหรือว่ายังเป็นเพื่อ

หนูเอไอดักไปเลยแล้วหนูคุณจะเอาเพลงหรือเปล่าผมว่าแล้วว่าผมไม่เอาแล้วผมว่าผมยอกแล้วแล้วก็เพลงออกฮักที่เป็นนางในอาจารย์ผมว่าหนูส่งไปเลยแล้วว่าตกลงจะทำดนตรีไหมบอกเกือบมันวนผมดังแหลกๆขึ้นหนูบอกผมบอกให้มาแต่งเพลงกัน

ดีเจอาร์ตอยู่รัตภูมิถึงมาทำคืนที่สุราธานีมีคนมาเล่านี่ดีเจอาร์ตนะสุดยอดสุดยอดนี่มาทำคืนที่รัตภูมินะครับคนรัตภูมิไปทำคืนที่สุราษฎร์มาคนบ้านเล่านี่เบอร์รัตภูมินี่เบอร์ฮะคนสงขลาดีเจอาร์ตดีใจดีใจคนบ้านเดียวกัน

0: เอไอหวัดดีสวัสดี
1: ว่าไงสวัสดีครับ
0: คืนนี้หาดใหญ่ฝนตกไหมหาดใหญ่ฝนตกไหมหาดใหญ่หาดใหญ่ฝนตกไหมคืนนี้อัพอย่าเดี๋ยวเลยอัปเดตก่อนเหรอ
1: เช็คให้
0: เช็คเลยเลยวีดอ่ะฮะ
1: ที่หาดใหญ่ตอนนี้เวลา 17:58
0: ไม่ต้องบอกไม่ต้องบอกรู้อยู่เวลา
1: เป็นส่วนใหญ่แต่วันนี้ก็ยังมีโอกาสเกิดฝนสู้สั้นๆนะครับ
0: ไม่กลางคืนหรือกลางคืนอย่ารู้มากอย่ารู้มากอย่ารู้มากกลางคืนฝนตกไหมกลางคืน
1: โอเคเดี๋ยวนะกำลังเช็คให้อยู
0: ่เช็คเช็ค
1: คืนนี้ที่หาดใหญ่โอกาสฝนค่อนข้างน้อยครับหลัง6โมงเย็นไปแล้วส่วนใหญ่ฟ้าโปร่ง
0: ฟ้าโปร่ง
1: มีเมฆ
0: ไม่มีไม่ตกนะไม่ตก
1: ประมาณ 20-40% ครับ
0: โอเคแล้วเมื่อวานนี้ร้อนดอกอ่ะเห็นว่าส่งเปลดวันที่10ตุลาเปิดวันที่11ไม่ใช่เหรอไปเช็คให้ดีที่ไปเมื่อวานนี้เห็นว่าบอกว่าวันเสาร
1: ์
0: เดี๋ยวช่วงเช้านี่ตอนเช้านี่บอกว่าวันที่11วันอาทิตย์พอช่วงบ่ายนี่บอกกันที่10ตุลาอะไรกันแน่เอาไว้แน่ส่งเปรตวันไหนส่งเปรตตายายชิมเปรตนั้นเอาไว้แน่วันไหน
1: เดี๋ยววันนั้นกำลังเช็คให้อีกที
0: เดี๋ยวเช็คให้ดีเดี๋ยวไปวัดเดี๋ยวไปทำบุญไม่มีคนนั่นเอาไว้ดีอ่ะวันไหนอ่ะ
1: โอเค
0: ส่งเปรต
1: เช็คกำลังเช็ค
0: ฮะ
1: ใจเย็นๆนะ
0: ไม่เย็นแล้วไม่เย็นแล้ว
1: ใช่ทีครับ
0: แคบก็ตารีบๆก
1: ็อ๋อถ้าไปวัดทำบุญใหญ่หรือไปส่งตายายคือวันที่11ตุลาคมครับ
0: 11ตุลาชัวร์นะชัวร์ไหม
1: ใช่11ตุลาคม
0: อ้าวเห็นเมื่อวานบอกวันที่10
1: ตายายครับ
0: เห็นเมื่อวานบอกวันที่10ตุลาวันเสาร์ฮะ
1: เอ็มนะกำลังเช็ค
0: จะไม่เอาโอเคขอบคุณจ้าเออได้โอเคตามมาแล้วได้แล้วได้ถ่าย11ตุลาพี่น้อง11ตุลามันหาชั่วเลยชั่วเลยคืออะไรว่าผมไปถามว่าร้านลุงแสงอยู่ตรงไหนมันบอกเดี๋ยวนะหาข้อมูลก่อนถึงคนอ๋อร้านลุงแสงอยู่สงขลาแล้วมันแก่งไงมันแก่งเอาเป็นว่าเราส่งเป็ดนะครับก็11ตุลาตรงวันอาทิตย์ตรงวันอาทิตย์อ่ะ10ตุลาวันเสาร์รับบานมาดิเจอานชิงเป็ดไม่รับบานมั้งเหรอชาวชาววีบอย

คืออะไรว่าผมมันคูมันเนี่ยผมเลขใบบ่เลขมาสมองมันเฟื่อนบางคน AI มันก็เฟื่อนเหมือนคนในพี่น้องบางที่อารมณ์มันน่ะผมคูมันได้เลยว่าไม่ได้เลยผมบอกผมใจเย็นๆบอกผมว่าผมไม่ใจโดนเลยยกตีนขึ้นมาสิออกมาใช่ยกมือขึ้นมายกมือขึ้นมาจะไปแล้วเราพูดอยู่ให้น้ำ

คือว่าช่วงหลังๆเนี่ยเพื่อนไม่ค่อยครบแล้วไม่ค่อยแลงกับใครแล้วแลงกับเอไอผมเพื่อนไปแล้วเอไอกับเพื่อนผมกับเพื่อนเพื่อนก็ไม่ค่อยแลงแล้ววันนี้ก็เลยว่าเราก้มหน้าก้มตาไปแลงกับเอไอนะนี่มันสงสัยแล้วมันว่าผมจะเอาเพลงหรือไม่ผมว่าผมไม่เอาเลยเพลงผมมอเตลาว่าไปนั่งงูๆข้างป่าชาผมว่าออกงักประมาณนี้ผมว่าผมไม่เอาแล้วผมว่าผมยกแล้วก็เดี๋ยวตะชาวนึกอะไรดีอ่ะตะชาวนึกยกเวลาแล้วจ้ะยกอะไรดีตะชาวยกให้มันมึนหัวนี่มันช็อตเมื่อโมเราอะไรมันช็อตให้มัน

วลาหมดขอบพระคุณอย่างสูงในฐานะที่ติดตามเราฟังนะครับเดี๋ยวรายการต่อไปก็ดีเจนุ่มมาแล้วจ้าขอบคุณทางการ19อยู่สูงนะใจไหนที่ไหนเลยเดี๋ยวครับการ12อยู่2อาจารย์ลูกหลักนาเลยเดี๋ยว2สถานีจ้าที่รับสัญญาณไปนะครับก็ผมอยู่การ19อยู่แล้วแล้วก็ลิงก์ไปคลื่นแม่ด้วยนะครับรวมไปถึงบ้านไม้ฟังเพลงออนไลน์24ชั่วโมงฝากไว้ด้วยจ้าตอนเช้าก็ช่วงเช้าเราเจอกันก่อนนะ9โมงถึงเที่ยงนะครับเลขแรกทางออนไลน์นะครับถึงก็ช่วงบ่ายบ่าย3ถึง6โมงเย็นทางสถานีวิทยุนะครับไปแล้วสวัสดีจ้าเนื้อคอกไม่เอาคอกไม่เอาเบาหวานไม่กินเอาโซดาครับน้ำคอกไม่เอาคอกไม่เอาตอนนี้น้ำตาล180แล้วไม่ไหวผสมคอกไม่ไหวไม่เพลงโนคอกคือผมเมื่อก่อนเนี่ยผมดื่มเวลาผมดื่มผมผสมโคกซึ่งตัวน้ำตาล140 140เพื่อไป150ซึ่งช่วงหลังนี่ก็ดีขึ้นแล้วสมแต่น้ำสมโซดาเลยไปแล้วสวัสดีจ้า

0: พราะฟังเพลินทุกเวลา
1: คิดถึงเมื่อไหร่เปิดฟังได้เลยลูกทุ่งเพื่อชีวิต FM 99หาดใหญ่
2: เรือนไม้หอมบ้านพักสไตล์โมเดิร์นติดลำธารพบกับบรรยากาศแบบธรรมชาติบ้านพักเรือนไม้หอมเราใส่ใจในความเป็นส่วนตัวสะอาดสะดวกปลอดภัยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันมี Wi-Fi สำหรับนักท่องโซเชียลที่แรงสุดๆพร้อมรับงานปาร์ตี้กิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์พร้อมที่พักฟรีอุปกรณ์ปิ้งย่างและคาราโอเกะรับได้ถึง30ท่านบ้านพักเรือนไม้หอมเดินทางมาเส้น4แยกเลี่ยงเมืองใกล้4แยกไฟแดงเกหลังเมืองสะเดาติดต่อสอบถามและสำรองจองห้องพัก061-516-4545บ้านพักเรือนไม้หอมสวรรค์ในการพักผ่อนของคุณในสะเดา
3: ธุรกิจดีๆไม่ควรถูกมองข้ามให้ลูกค้าจำชื่อคุณได้ผ่านเสียงที่คุ้นเคยโฆษณาวิทยุกับนายที่นายเรดิโอ FM 99.0 MHz เข้าถึงตรงกลุ่มจำได้แน่นอนสนใจลงโฆษณาโทร0988224222
4: มิติใหม่สำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวสวนมาแล้วใช้ปุ๋ยดีมีกำไรเป็นกว่าครึ่งปุ๋ยเคมียิ่งใช้นานยิ่งทำให้ดินเสื่อมดินตายเกษตรกรยุคใหม่ต้องทำเกษตรแนวใหม่นี่คือนวัตกรรมใหม่ปุ๋ยสองพลังอินทรีย์เคมีตราปรานินทองของบริษัทแอคทีฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัดช่วยปรับปรุงดินยิ่งใช้ดินยิ่งดีทำนาข้าวได้ผลผลิตสูงข้าวไม่ล้มเกี่ยวง่ายรูงใหญ่เม็ดไม่รีบปลูกมันใบเขียวทนต้นใหญ่หัวดกสูตรระเบิดหัวมัน10ตันต่อไร่ปลูกอ้อยลำใหญ่น้ำหนักดีสู้ฝนทนแล้งปลูกยางปลีกได้ต่อเนื่องไม่ทิ้งใบต้นยางไม่ส่งหน้ายางนิ่มแก้น้ำยางเกรด A 1มีดเต็มถ้วยแน่นอนปุ๋ยตาปรานินทองปุ๋ย2พลังนวัตกรรมใหม่เหมาะกับพืชไร่พืชสวนช่วยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้องปุ๋ยตราปรานินทองของบริษัทแอคทีฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัด
2: สนใจติดต่อโทร093478 8118

0: พบกันอีกแล้วนะครับ
1: เพราะทุกเสียงคุณภาพมีความหมายสำนักงานกสทช.ขอเชิญร่วมเสนอรายชื่อสถานีวิทยุเข้ารับการประเมินคุณภาพประจำปี2569ทางอีเมล nbtc.qualityradio@gmail.com หรือโทร081-889-2306วันนี้ถึง30กันยายนนี้สำนักงานกสทช.ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่มีคุณภาพ
2: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปฟังได้ทุกวัยอ๋ออย่าลืมชวนลุงป้านะอาปู่ย่าตายายมาฟังด้วยนะครับ
3: รายการนี้เป็นรายการที่ควรแนะนำให้ทุกคนมาฟังด้วยกันลูกทุ่งฮิตเพื่อชีวิตโดน
4: ลูกทุ่งฮิตเพื่อชีวิตโดน
3: ทุกเพลงคลื่นเครงทุกลีลาโดยดีเจหนุ่มอารมณ์

สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังอยู่บนหน้าปัด FM 99.0 ในที่ในเรดิโอนะครับมาพบกันเป็นประจำตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์วันอาทิตย์หยุด1วันนะครับคนอื่นก็ทักทายสวัสดีงามๆวายช่วยๆทักทายไปยังญาติมิตรเพลงตัวแฟนแดนไกลตัวทุกปืนที่ทุกชมรมทุกที่ม่านทุกอาชีพหลากหลายหน้าที่การงานแฟนเพลงไม้แฟนเพลงเก่าลุงป้านาอาปีปีน้องๆโปยามะปะกะทวดปอเท่าแม่เท่ามาแกรวมไปถึงอาซิมาโซอาติอาหมวยอากิมเล้งอากิมลังอาแปะอามาอากงสลามุอะลัยกุมไปยังพี่น้องชาวไทยมุสลิมด้วยนะครับเนาะแล้วก็ทุกช่องทางของการติดตามรับฟังกันนะครับยังไงก็ขอให้มีความสุขกับการใช้ชีวิตในทุกๆวันนะครับยังไงก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับเนาะมาพร้อมด้วยผู้ให้การสนับสนุนนะครับขี้ไก่อบแห้งนะครับตรางอกงามเกษตรไทยนะครับเนาะขี้ไก่อบแห้ง 100% นะครับตรางอกงามเกษตรไทยรวมไปถึงร้านโกดังยางมือสองหัดใหญ่ครับแล้วก็ร้านยางจุยสะเดานะครับร้านยางจุยสะเดารวมไปถึงไม่ว่าจะเป็นในส่วนเหลืองลาวข้อง EM จุลินทรีย์นะครับดับกลิ่นตาหนำไส้แล้วก็มีโรงแรมโมชิหัดใหญ่นะครับบ้านพักเลื่อนหมายห้อมสะเดาปุ๋ยปันนินทองนะครับนั่นคือผู้ให้การสนับสนุนนะครับก็จะนำมาพูดคุยนำมาลาวนำมาแนะนำสิ่งดีๆกันนะครับเนาะนะครับช่วงนี้มากันช่วงแรกๆเดี๋ยวไปฟังเพลงกันเสียก่อนครับ

ร้านโกดังยางมือสองอาใหญ่นะครับที่นี่เรื่องเล่าของยางนะครับยางรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นรถอีโก้คาร์รถเก๋งรถกระบะรถออฟโรดรถไฟฟ้ารถเครื่อง PCX นะครับเรามีให้คุณได้เลือกมากกว่า 10,000 เส้นนะครับมีหลักประกันทุกเส้นไม่ต้องกลัวครับซื้อยางจากที่นี่มีหลักประกันทุกเส้นบริการปะเปลี่ยนยางนอกสถานที่ตลอด24ชั่วโมงรถไปเสียตรงไหนยังไงเรามีไปช่วยเลือกปะเปลี่ยนยางให้นอกสถานที่24ชั่วโมงเจียจานเบรกซ่อมพาเบรกทำซีหล่อแม็กซ่อมหล่อแม็กเปิดบริการทุกวันวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์วันอาทิตย์ก็เปิดนะครับวันอาทิตย์ก็ไม่หยุดเนาะเปิดในบริการตามปกติฐานยางรถไฟฟ้านะครับยางรถออฟโรดดอกหน้าหน้ายางรถกระบะรถตู้นะครับรถอีโก้คาร์รวมไปถึงยางรถ PCX ก็มีสนใจสอบถามเรื่องยางนะครับได้ที่เฮียนิก0831906703 0831906703นี่คือเรื่องเล่าของด้านยางรถยนต์เปิดทุกวันนะครับจันทร์ถึงอาทิตย์ก็ไม่หยุดนะครับเปิด24ชั่วโมงนี่ช่วยเหลือบริการนอกสถานที่ตลอด24ชั่วโมงปะเปลี่ยนยางนอกสถานที่นะครับคิดไม่ออกบอกไม่ถูกก็เรียกชายด้านโกดังยางมือสองอาจจะได้เลยเฮียนิกรับประกันทุกเส้นเหลืองยางครับ

มาถึงในส่วนเรื่องเล่าของร้านยางจุยสะเดานะครับรับซื้อยางรับซื้อขี้ยางยางก้อนถ้วยยางมาดยางแห้งราคาสูงกิโลชั่งตรงซื้อสัตว์นะครับจ่ายเงินทันทีทำมานานกว่า30ปีอยู่ตรงข้ามครับโรงเรียนสะเดาขันชัยโทรสอบถามได้ที่โทรสอบถามราคาได้ที่07C C60C99นะครับ07C C60C99หรือจะเป็นเบอร์โทร098-822-4222นะครับ098-822-4222นะครับใครที่ต้องการที่จะขายขี้ยางนะครับขายคนยางก็สามารถไปที่เซอร์พรีไปที่ร้านยางจุยสะเดาได้เลยนะครับที่นี่คงให้ราคาสูงสำหรับท่านที่กำลังมองหาร้านรับซื้อขี้ยางซื้อขนยางนะครับสอบโทรสอบถามรายละเอียดเรื่องโครงราคาขี้ยางขนยางก่อนได้นะครับที่เบอร์โทรที่นุ่มรมดีได้บอกไปนะครับนี่คือฝากไว้ด้วยครับร้านยางจุยสะเดาครับ

ขี้ไก่อบแห้งนะครับขี้ไก่อบแห้งตาโนกงามเกษตรไทยเป็นขี้ไก่อบแห้งมักมูลไก่ไข่แท้ๆนะครับแหล่งธาตุอาหารจากธรรมชาติมูลไก่ไข่แท้ 100% ไม่มีสิ่งเจือปนผ่านการหมักอย่างเหมาะสมลดกลิ่นวัตถุดิบจากธรรมชาติช่วยบำรุงดินและก็เพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินแบบยั่งยืนใช้ได้กับพืชผลทุกชนิดพืชกินใบหรือว่าผลิตผลทางการเกษตรใหม่ดอกใหม่ประดับใช้ได้หมดนี่คือเขาเรียกว่าเป็นขี้ไก่ที่ผ่านการหมักแล้วขี้ไก่แท้ๆนี่แหละนะครับขี้ไก่แท้ๆ 100% ไม่มีสารใดๆมาเจือปนมาผสมนะครับเนาะก็มีแบบถุง1กิโลมีแบบถุง1กิโลแล้วก็แบบกระสอบ20กิโลมีบริการส่งฟรีในหาดใหญ่นะครับหาดใหญ่ส่งฟรีเนาะนะครับก็มีโปรโมชั่นด้วยมีแบบถุง1กิโลแล้วก็กระสอบ20กิโลนะครับถุง1กิโลนี่ก็ถุงละ35บาท4ถุง140 8ถุง250 20ถุง550ถ้าเป็นกระสอบนี่กระสอบ20กิโลนะครับกระสอบละ120บาทหาดใหญ่ส่งฟรีถ้าว่ามาในนามบอกว่ามาในนามนุ่มอารมณ์ดีสั่งเสิร์ฟแบบกระสอบนี้มีส่วนลดพิเศษให้เลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเป็นขี้ไก่อบแห้งคุณภาพดีใช้ง่ายเพิ่มผลผลิตตรางอกงามเกษตรไทยนะครับท่านนี่เสิร์ฟไปใส่ต้นปาล์มเสิร์ฟไปใส่ต้นยางหรือเสิร์ฟไปใส่ต้นลองกงต้นมังคุดสามารถสนใจสอบถามได้ที่เบอร์โทร0655152465 0655152465นี่คือมูลขี้ไก่นะครับแห้งมักมูลไก่ไข่แท้ตาหงอกงามเกษตรไทยหรือเรียกง่ายๆคือขี้ไก่อบแห้งตาหงอกงามเกษตรไทยครับใครที่สนใจก็เสิร์ฟได้ที่เบอร์โทรนั้นหรือทักมาที่นุ่มอารมณ์ดีก็ได้นะครับไทยท่านอยากจะสั่งแบบไหนยังไงก็ทักมาอินบ็อกซ์ที่ Facebook นุ่มอารมณ์ดีได้เลยนะครับนี่คือเรื่องราวของขี้ไก่อบแห้งตาหงอกงามเกษตรไทยครับ

0: การที่มีธุรกิจกิจการนะครับสนใจอยากลงโฆษณาไม่ว่าจะเป็นในช่วงโค้งนุ่มรมดี18นาฬิกาถึง19นาฬิกานะครับจะเป็นร้านอาหารจะเป็นสถานบันเทิงหรือกิจการใดๆก็แล้วแต่นะครับอยากลงโฆษณากับนุ่มรมดีก็นะครับสามารถทักอินบ็อกซ์ Facebook ได้เลยนะครับทักอินบ็อกซ์ Facebook ได้เลยทักอินบ็อกซ์ Facebook ได้เลยเนาะหรือสนใจอยากลงในช่วงดีเจดาดาดีเจกุ๊กไก่กาซิมานหรือว่าน้องบุตรก็สามารถที่จะอินบ็อกซ์ Facebook ของผู้ดำเนินรายการแต่ละท่านได้เลยหรือจะลงกับทางสถานีนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรทางสถานีที่ได้ยิงโฆษณาตอนชั่วโมงอยู่นะครับนี่คือเรื่องราวของธุรกิจของท่านนะครับจะได้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้นนะครับสนใจลงโฆษณาก็ทักได้เลยนะครับทักที่นุ่มอารมณ์ดีทักที่ดีเจวุฒิทักที่ดีเจดาด้าหรือจะเป็นกุ๊กไก่กาซิมาได้เลยนะครับ
1: รักเธ

เอาละครับช่วงนี้มาถึงรายการ ช่วงชุดไต่ของรายการแล้วนะครับก่อนอื่นขอขอบพระคุณไปยัง FC ทุกท่านแล้วก็ที่ไม่ใช่ FC โดยที่ติดตามรับฟังกันมาโดยตลอดแล้วก็ทุกวันนะครับทุกช่วงของผู้ดำเนินรายการขอบคุณไปยังขี้ไก่อแพงตะดางอกงามเกษตรไทยนะครับคุณภาพดีใช้ง่ายเพิ่มผลผลิตขอบคุณไปยังลานโกดังยางมือสองหัดใหญ่นะครับเรื่องราวของยางรถยนต์ยางรถไฟฟ้ายางรถเครื่องแล้วก็บริการช่วยเหลือป้าเปลี่ยนยางตลอด24ชั่วโมงนะครับยานิกหลับประกันทุกเซนเลยขอบคุณไปยังร้านยางจุยสะเดานะครับสำหรับใครที่มองหน้าจะซื้อขี้ยางจะขายขี้ยางสิแล้วก็รวมไปถึงยางก้อนเรื่องราวของยางขี้ยางนะครับยางก้อนนะครับ5ที่หลับเสือไม่ได้มาที่ร้านยางจุยสะเดานะครับขอบคุณร้านยางจุยสะเดาด้วยแล้วก็รวมไปถึงผู้ให้การสนับสนุนนะครับไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยป้านินทองนะครับรวมไปถึงเลื่อนไม้อ้อมสะเดาบ้านผักเลื่อนไม้อ้อมสะเดาด้วยนะครับแล้วก็รวมไปถึงเอี่ยมจุลินทรีย์ดับกลิ่นตาน้ำใสนะครับโรงแรมโฮชิฮัดใหญ่บ้านผักเลื่อนไม้อ้อมสะเดาผิดพลาดประการใดกราบขออภัยไม่ได้เขียนสคริปต์ถูกคำพูดออกจากใจจดจำแม้สิ่งที่ดีๆสิ่งไม่ดีไม่ต้องจดจำกว้างเพื่อความบันเทิงกว้างเพื่อความสนุกสนานเพียงเท่านั้นนะครับดุลพินิจพิจารณาในการรับฟังสิทธิ์นั้นอยู่ที่คุณผู้ฟังนะครับให้กว้างเพื่อความสนุกสนานกว้างเพื่อความบายใจนะครับทำมานไปกว้างเพลงไปนะครับแล้วค่อยเจอกันไหมวันพรุ่งนี้นะครับดูแลรักษาสุขภาพด้วยมีความสุขทุกๆการสำหรับวันนี้กับผมนุ่มอารมณ์ดีข้อกล่าวคำว่าสวัสดีครับ

0: สิ้นหวัง
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเล้งพริกสดกระดูกใจใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพัทรสงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Line Man Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะสู้มันไปถึงNB Garage บริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB Garage ถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: นใจลงโฆษณาออนไลน์บ้านไหนเรดิโอโทร0945285636
1: บ้านไหนเรดิโอให้ธุรกิจคุณดังไกลไปทั่วโลก
2: กลิ่นหอมเย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636
3: ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำบึกไข่ผัดหวานบึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านในกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849643

0: ามอเตอร์ไซค์มือสองคุณภาพดีราคาเป็นกันเองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466 Car and Home System ทุ่มเสียง Car and Home Systemจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันชุมเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
1: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาศรีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีศรีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
0: ลานลม
1: สนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานลมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินๆสุขเสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายๆสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 น.ถึง 01:0618955974 เวลคาช็อปหาดใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพงเรดไลออนแอนด์เน็กเทคสาย RCA Radiant สาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเฟลคาช็อปหาดใหญ่0805362644เฟลคาช็อปสั่งได้จัดให้ถึงใจ

สวัสดีครับมื้อนี้ผมอยากเล่าเรื่องความจริงความจริงที่ว่าเฮาสู้กันไปสู่มื้อนี้สุดท้ายมันก็มีมื้อจบแล้วก็บ่มีไผจําเฮาได้มันก็ซ้ํานี้ชีวิตคนเฮา

0: สำนักนะครับขอบคุณครับ
1: คนไทยพวกเราไม่เคยทิ้งกันเสียงจากคนชายแดนสะท้อนถึงเสียงของหัวใจคนไทยทั้งประเทศ

บางคนตื่นมาเพื่อความฝันแต่กูตื่นมาเพื่อความอยู่รอดมือดังด้านคู่นี้และข้าวทุกมือให้ครอบครัวถึงมันจะเหนื่อยแต่คนใช้แรงอย่างกูไม่มีสิทธิ์ล้ม

0: สวัสดีครับพี่น้องโอ้โหมื้อนี้นะฮะคึกคักตัวนี
1: ่ถามได้เด้อแถวนี้มีไผถึกเอิ้นว่า
0: ส่งลุงส่งป๋าได้บ่ครับเออหัวเราะแสดงว่ายอมรับเด้

問題かな。ขอบคุณเจ้าเป็นรัดคิวเพลงอยากฟังพี่อ้อมหอมเพลงมาเมียสดๆ สักครั้งหนึ่งและอีกครึ่งของฝันได้เลยเจ้ามาเมียช่วงนี้มาเมียมาแรงคอกันทุกเวทีเลยนะเจ้ายินดีห้องก็ฟังเจ้าศิลปินต้นฉบับเพลงมาเมียคือพี่แอดสุนทรีเวชานนท์นะเจ้าแล้วก็ไอ้จรัญมโนเพชรเป็นผู้แต่งเพลงนี้ขึ้นมาจากเรื่องราวที่เปิ้นบอกว่าเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นร้อยกว่าปีผ่านมาแล้วตำนานฮักนะเจ้าของเปิ้นฮองว่าสองเชื้อชาติ

De auto. Jim Haidai, jong. Ketong petoh.

ปไหนอ่ะเฮ้ยจะมาจะเชียร์เชียร์คุณผู้ชมครับคุณผู้ชมอะไรอ่ะอะไรอีสานก็แบบจะเช็คกินก็ไม่ได้กินอีกไปสิมาจะมาหรอคุณผู้ชมรู้ป่ะเนี่ยคุณผู้ชมรู้ป่ะไม่รู้รู้จะมึงสารแน่อ่ะจริงละไปตามสองไปครับมึงเรื่องใครครับมีจะบ้าไอ้จะบ้าโถโถจริงเชียวก็ไม่ต้องกราบครับก็ขับต่อไปเลยนะ

0: วัง
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเล้งพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Line Man Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะถูกมันไปถึงNB Garage บริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB Garage ถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: เย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร094-528-5636 Say yes, say yes 나도
1: 모르게 너에게 가고 있나 봐ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีโฟกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนด์ไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำหมึกไข่ผัดหวานหมึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านในกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849643999

0: 3มอเตอร์ไซค์มือ2คุณภาพดีราคาเป็นกันเองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือ2จะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือ2แบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466
1: คาร์แอนด์โฮมซิสเต็มชุมเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันชุมเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่เยื้องๆโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาศรีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีศรีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
2: ลานนม
0: สนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานนมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินสุขเสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 น.ถึง 01:061-895-597 คาช็อปหาดใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพง Red Lion and Nectech สาย RCA Radiant สาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเบลคาร์ช็อปหาดใหญ่080-536-2644เบลคาร์ช็อปสั่งได้จัดให้ถึงใจ

0: วัง
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเล้งพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Lineman Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะสู้มันไปถึงNB การาดบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB การาดถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: ้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร094-528-5636 Say yes, say yes 나도
1: 모르게 너에게 가고 있나 봐ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำหมึกไข่ผัดหวานหมึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านในกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849

0: กันเองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466
1: Car and Home Systemทุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันทุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาสีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีสีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ
2: ่ลานนม
0: สนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานนมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินสุขเสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 ถึงตี 1-061-895-5974
1: เวลคาร์ช็อปหาดใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพงเรดไลออนแอนด์เน็กเทคสาย RCA เรดิเลียนสาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเฟลคาร์ช็อปหาดใหญ่080-536-2644เฟลคาร์ช็อปสั่งได้จัดให้ถึงใจแน่นอน

0: วัง
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเล้งพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Line Man Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะ
2: สู้มันไปถึง
1: เอ็นบีกานาดบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB กานาดถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: วนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636 Say yes, say yes 나도
1: 모르게 너에게 가고 있나 봐ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำหมึกไข่ผัดหวานหมึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกส่องขับกล่อมที่จอดรถด้านไหนกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849643939

0: มอเตอร์ไซค์มือสองคุณภาพดีราคาเป็นกันเองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466 Car and Home System ชุมเสียง Car and Home System จำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันชุมเสียง Car and Home System ร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
1: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาสีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีสีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
0: ลานนมสนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานนมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินๆศุกร์เสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายๆสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 ถึง 01:0618955977
1: ค้าช็อปหาดใหญ่เราจัดให้เต็มระบบ

ใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่หยับเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเล้งพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Line Man Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะสู้มันไปถึงเอ็นบีกาดาษบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB กาดาษถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: วัง
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำ

0: ้วยวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร094-528-5636 Say yes, say yes 나도
1: 모르게 너에게 가고 있나 봐ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีโฟกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนด์ไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำบึกไข่ผัดหวานบึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านใดกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร

0: อยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466
1: Car and Home Systemทุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันทุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่เยื้องๆโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ084-969-5331คุณยุทธ 086-290-6535